0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกายอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
2: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
4: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
3: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐาน เข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
5: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
6: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
5: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
8: ซึ่งคูปองนี้ครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้วอยเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพย์เมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่งนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งหนึ่งเริ่มทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสามสถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
2: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประณามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีน และบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่าดิวเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าธนชัยหรือยอดธนชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตามิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมวางเป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญด้วยหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าล่าชัยชนะนัดที่700ต่อไปด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกับตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรตัว2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพราซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E วันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นวันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11 ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว10-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรและเวลา 6:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 1:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาที
5: 1นาทีกับกปท.
14: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะ ดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: พระกรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่หนึ่ง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้กับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้รับฟังความพร้อมในการจัดพิธีได้จากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
11: ขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะวันนี้พูดถึงความพร้อมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรในวันจันทร์นี้ค่ะมีความพร้อมอย่างไรบ้างอะคะ
12: ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2559นะครับซึ่งได้มีการกำหนดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับก็มีท่านกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์นะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีการหลั่งน้ำเทพมนต์แล้วก็เจิมบริเวณต้นไม้จันหอมนะครับแล้วก็มีการตัด
13: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-1111

0: 704-7104ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อําเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มา
6: พูชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: การชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้ว
9: เอ้าแม่นังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มานให้มา
6: พอชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคา

เป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318เด้ที

0: 少嘞怕辣皮面发洗汤，少嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: 0-4-3-3-8-4-4-0-1-2-2
1: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายส้นที
2: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ใครพ่อจ้าแม่จ้าพี่ป้าน้าอาเนี่ยฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์แล้วก็กลับมาเว้ามาจากกันอีกคือเก่านะกับดีเจสาวบางปู่ค่ะนะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีกับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องจ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายสมุนไพรหลายอย่างนะคะบอกว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเมากดหัวบัวกดเชียงกดจุฬาลัมพานะพี่น้องจ๋าสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์เยอะราคาแพงแล้วก็เป็นสมุนไพรที่หายากนะกินสมุนไพรล่ะค่ะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะอีพ่ออีแม่ปู่ย่าตายายเฮากะพากินแต่สมุนไพรล่ะนะคะอะก็ได้รับเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่แพ็คหนึ่งกับ10ขวดนะขวดหนึ่งกับบรรจุ150ซีซีนะอีพ่อกินกะว่าถืออีแม่กินกะว่าถืกผู้ใดสื่อไปกินกะว่าถืกนะคะพี่น้องคะถืกทุกคนกินได้ทุกคนนะดื่มทุกวันนะวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะพี่น้องจ๋าบางคนกะมื้อนึงกินขวดนึงบางคนกะขวดนึงกิน2มื้อจังซี่นะตามความสะดวกตามความสบายตามความถนัดนะคะแต่ว่าต้องกินทุกมื้อเด้ออีพ่ออีแม่เด้อนะการดูแลสุขภาพให้ดีนะคะด้วยวิธีนะคะอที่3นะก็คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะเพียงแค่สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะครั้งละ 30-60 นาทีนะซึ่งต้องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะหรือว่าการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนและการสร้างความสมดุลในการทรงตัวปิดท้ายด้วยการยืดเหยียดนะเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายด้วยนะคะนี่คือวิธีสร้างสุขภาพดีด้วย3ออที่3ก็คือการออกกำลังกายนะพี่น้องจ๊ะเฮาเฮ็ดได้มันดีเบิดนั่นล่ะออกกำลังกายนะพี่น้องคะอาสาวบางปูกับน้ำฝากน้ำตอนนะคะอย่าลืมเด้ออีพออีแม่นะปวดหลังปวดแอวปวดขาปวดแข้งปวดเนี่ยปวดไปเบิดตนเบิดโตลูกโอยนั่งโอยหน้ามืดตาลายวิ่งเวียนศีรษะอยู่ยากไปยากมายากกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเป็นสุอย่างสุแนวจักสิเป็นหยังแน่ว่าซั่นเมื่อยอยู่โอโลดเพิ่นว่าซื้อไปกินเบิ่งเด้ออีพ่อจ๋าแม่จ๋าผู้ใดซื้อไปกินเพิ่นก็ว่าถึกสุคนดีกว่าแต่ก่อนบักหลายว่าซั่นอีแม่เล่าว่าอีพ่อเล่าว่านะคะยาบำรุงร่างกายตราเส้นถี่นะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะคะพี่น้องจ๋าหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะหรือว่าตามเพจเส้นถี่หรือว่าโทรมาเบอร์นี้ค่ะ043840122 043840122โทรมาค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นถี่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นถี่บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นถี่ฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นถี่เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: ใส่ทานในมูลไหลหลังดังทานสวรรค์
3: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

ฟังเพลงมันม่วนมันม่วนอีพอมักหลายอีแม่มักหลายนะคะเพลงเก่านี่มักคักกว่าสันเพิ่นว่าน้อฟังย่ำได้ก็คิดฮอดแต่สมัยเป็นบ่าวเป็นสาวเพิ่นว่ารายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะดีเจสาวบางปูค่ะฟังได้ทุกคนเด้อพี่น้องนะคนหนุ่มคนสาวพ่อลุงแม่ป้าพ่อตาแม่ย่าอีพออีแม่ฟังได้เบิดนั่นล่ะนะ

0: ไม่มีเสียงแล้วก็คลื่นความถี่ต่างๆรบกวนนะเพื่อการที่เพื่อการรับที่สนิทในช่วงเวลาที่เฮาต้องการพักผ่อนเพราะว่าร่างกายของเฮาจะได้ซ่อมแซมนะฮอร์โมนในร่างกายเฮาจะได้ทํางานฮอร์โมนที่ดีนะจะได้ทํางานในช่วงเวลา24ถึง 01.00 นฮอร์โมนเหล่านี้จะไปซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายที่เสื่อมให้กลับมาดีขึ้นนะคะพี่น้องจ๋านี่ล่ะคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถ้าเฮานอนอย่างเต็มที่นะคะพี่น้องคะตื่นเช้ามาร่างกายของเฮาก็จะกระปรี้กระเปร่าสมองก็จะทํางานดีถ้านอนไม่เต็มอิ่มมันก็จะง่วงเหงียนะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานใดบ่เต็มที่นะคะพี่น้องจ๋าดูแลร่างกายนั่นแหละนะคะด้วยความหักความแพงความปรารถนาดีนะคะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะพี่น้องขาปวดมองนั่นเจ็บมองนี้เมื่อยล้าอ่อนเพลียนะแต่ละมือเนี่ยลูกโอยนั่งโอยวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายจักว่าเป็นอีหยังแน่แต่ละมือนะคะซื้อยาเส้นที่ไปกินเด้ออีพ่ออีแม่นะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะพี่น้องจ๋านี่ล่ะดูแลค่ะนะซื้อไปกินเด้อนะสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะมีเครื่องหมายอย.แล้วก็แล้วก็ได้รับทะเบียนยานำนะกินโหลดยาสมุนไพรบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานะผู้ใดซื้อไปกินก็ว่าถูกอยู่ไข่อยู่ดีอยู่กินเนี่ยถูกอยู่ว่าซั่นละว่าตัวนะกินได้ทุกคนค่ะพี่น้องค่ะนะกินวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นทีซื้อไปกินค่ะเพื่อดูแลร่างกายนะคะเบอร์โทรค่ะพี่น้องจ๋า043840122 043840122โทรมาค่ะฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: อย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
3: เพลงเพราะต่อเนื่อง

0: ดูแลสุขภาพร่างกายใครพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานะเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งนะถ้าเฮาร่างกายแข็งแรงเฮาก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้นะไปไสมาไสได้นะคะพี่น้องจ๋าถ้าคนป่วยเนี่ยไปไสมาไสบ่ได้เด้นะเขาก็ยังบ่อยากกินบ่อยากเฮ็ดหยังบ่อยากได้หยังเบิดอะไรแต่อยากเพิ่นว่าเด้พี่น้องคันคนป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวนะความเจ็บป่วยนะคะมันก็เริ่มต้นจากอาหารการกินแน่เกิดจากกรรมพันธุ์แน่เกิดจากสิ่งรอบข้างของเฮาล่ะพี่น้องขาเกิดได้เบิดสุยางสุแนวนะคะทุกมือนี่แนวใดบ่เคยเห็นก็เห็นแนวใดบ่เคยมีก็มีนะอย่างเท่าเห็นอย่างเท่าหูกันนะใครพอจ๋าแม่จ๋าเนาะดูแลร่างกายดูแลสุขภาพนะคะเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะหายใจบ่อิ่มวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมเลือดล่มไหลเวียนบ่ดีกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะพี่น้องคะอย่าปล่อยไว้โดนเด้ออาการแบบนี้นะเจ็บให้เฮาป่วยเด้สร้างซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินที่นะคะพี่น้องขาฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยนะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะประโยชน์ของสมุนไพรนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขะเมากดหัวบัวกดเชียงกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายราคากระแพงนะพี่น้องขาหายากเฮาก็เอามาร่วมกันไว้ในขวดเนี่ยให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินเพื่อดูแลร่างกายนะคะขวดนึงก็150ซีซีนะราคาหลัก10บ่ได้แพงนะคะพี่น้องโทรสั่งซื้อเลยนะอยากได้จักแพ็คจักแพ็คก็โทรเข้ามานะกินดีแล้วก็บอกต่อๆกันไปกินถูกแล้วก็สั่งซื้อตลอดนะคะพี่น้องเซินทียาบำรุงร่างกายนะคะการดูแลการมีสุขภาพที่ดีนะกับหลักการ5อนะพี่น้องขาอที่5ก็คือเอาน้ำหนักส่วนเกินออกนะคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆสูงกว่าผู้ที่มีน้ำหนักในระดับมาตรฐานการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาเฮ็ดให้ได้เด้อพี่น้องนะคะอ้วนหลายกับบอดี้พร้อมหลายกับบอดี้นะดูแลร่างกายดูแลสุขภาพนะคะดูแลอีพ่ออีแม่ดูแลตัวเองดูแลคนเที่ยวหักนะคะสั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินที่ค่ะพี่น้องจ๋าบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะคะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินที่หรือว่าโทรมาค่ะ0438401220 0438401222โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิบทอนั่นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222
2: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทีย
1: าบำรุงร่างกายตาเซนที
0: เป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร
1: 043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: พอกนะคะพี่น้องคะกินน้ำให้เพียงพอสันตัวกับร่างกายเฮาแต่ละมือแล้วก็สาวบางปูก็ฝากไว้น้ำแน่นะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซินทีนะคะพี่น้องคะสูตรเย็นเด้อรสชาติอร่อยนะดื่มง่ายชุ่มคอชื่นใจนะซึ่งมีสมุนไพรหลายอย่างเลยอยู่ในเซินที่ขวดเนี่ยพี่น้องบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงหมากกระถือโร่งโกดทั้ง5นะบ่ว่าจะเป็นโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชียงแล้วก็โกดจุฬาลัมพานะคะเนี่ยสมุนไพรระดับตำนานทั้งนั้นเด้พี่น้องราคากับแพงสำหรับสมุนไพรเนี่ยประโยชน์ก็หลายนะสำหรับสมุนไพรที่สาวบางปู่เว้ามาเนี่ยอีพออีแมนเนี่ยแล้วเส้นถี่ของเรานะราคาขวดละลักซิบเองค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้แพงนะซื้อง่ายใจคล่องราคานี่ผู้ใดก็ซื้อกินได้กินตัวค่ะกินโลดอย่าสิปล่อยให้เจ้าของเป็นนั่นเป็นนี่กันเป็นมาบ่มีผู้ใดเป็นแทนกันได้นะพี่น้องเยี่ยมยามถามข่าวกันได้อยู่แต่ว่าเป็นแทนกันบ่ได้เป็นหยังก็ตามนะคะพี่น้องคันเป็นมามันยากมันลำบากแล้วเด้คันเฮือนใดมีคนป่วยนี่ยากยากพี่น้องเงินทองก็ลอยล้อขาดไม้ขาดมือด่ากันเถียงกันสละบัดนี่แม่นบ่พี่น้องเป็นสุเฮือนเด้เนี่ยดูแลเจ้าของดูแลคนเที่ยวหักนะคะซื้อไปกินค่ะเซินถี่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะสูตรเย็นเด้อพี่น้องเด้อนะขายง่ายค่ะขายดีนะกินละกระบอกตอๆกันไปนํานะผู้ใดอยากได้ไปขายก็โทรมาอยากได้ไปกินก็โทรมาตอค่ะเซินถี่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องโทรมาค่ะ0916840475ฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องอย่าบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบโล

ืดเศร้ามาเป็นซ่องหลงเซ็งเหลงเป็นงึกงักงักเป็นบ่อซวงบ่อซางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเส้นที่สูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเส้นที่สูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทรสูตร91684

ยาให้ความเหนื่อยล้ามาอยู่150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916

0: 0475
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีกับดีเจสาวบางปู
2: เพลงที่เพราะที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขา

0: ร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการ

0: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของ
1: ปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลัง

0: ถลึงโกรธทั้งหามากระทืบลงและตัวยาอื่น
1: ๆมันติด
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

บอกกินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ผู้ใดนะครับใส่แล้วก็ว่าคักผู้ใดใส่แล้วก็ว่าดีสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วดีนะครับหน้าผู้ใดให้ผู้ใดที่ดินมีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินเป็นด่านดินบ่อล้วนซุ่ยดินปลูกหยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยลดดินที่เป็นกรดดินที่เป็นเอียดนะครับดินปลูกหยังบ่งามให้กลับขึ้นมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยต้นพืชที่ปลูกลงไปหากใหญ่หากงาวหากินได้ไกลต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นเขายังสิแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวเฮ็ดให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดใส่ล่องเบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบอมันต้องล่องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่ที่เบาเอกเอ้ยผลผลิตนี่จากหน้าเขาที่เคยได้ผลผลิตไร่หนึ่งน่ะบ่ถึงตันนะครับได้ไร่ละห้าหกร้อยกิโลเก็ดร้อยกิโลนี่ก็ว่าคักแล้วว่าสั่นเพิ่นว่าพอมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ที่ว้ายเขาไร่หนึ่งนั้นได้เป็นตันนะครับอ้อยลำทอแขนนี่มันสัมผัสหลังเปอร์เซ็นต์แป้งสูงสูงนะครับยางผ้าล่ายังสี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆผุนแล้วบ่ธรรมดานะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรในอัตราส่วนผสม2ต่อ1นะครับเอามาผสมกันในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบเคมีรุ่นใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบเอามาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดต้นทุนเด้เอามาผสมกันแล้วนี่ติมันก็สิเกิดปุ๋ยใหม่ได้บาดนี่ปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่ติครับดีกว่าใส่เคมีเพียวๆดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นแนวกินให้พืชอยู่ในดินได้โดนนะครับซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แข็งใบบ่เหลืองใบบ่งีกใบบ่งอซั่นเด้ซอยให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิฮ้อนสิหนาวฝนทิ่มช่วงบ่หรือว่าน้ำหลากน้ำหลายบ่ทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับใส่ล่องเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับล่องใส่ล่องเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบอมันต้องพิสูจน์กันเบิ่งมันต้องเปิดอกเปิดใจล่องใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับ
อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
2: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: โมเป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามา

0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกส้นเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกส้นเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้อีแม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเจียสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: ที่บ้านนุ่นใหญ่หมู่เก้าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บานเย็นเกศสีแก้วเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญไทยบ้านเดินแวงไหนแม
1: ่แม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านนุ่นไงตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ
1: ่ก็เฮ็ดเองล่ะจ้าก็มาเอารถเหลือไ
0: ทยโอ้เฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเคสไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีก็เมียนน้ําเขาเบิ่นตัวน
1: ี้เมียน
0: แสดงว่าใส่ว่าหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันดินมันนุ่มดินแข็งดินหยาบแข็งกระด้างนี่
0: จ้ะตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: วัดต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันมาเป็นแบบนี้เด้มันมาเป็นกาบเป๋งสี่เด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่จ้ามันบ่กอใหญ
1: ่แบบนี้เมียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันมาเป็นแบบนี้มันมาเป็นกาบสี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: บาดนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ถึง
0: ได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่ล่ะแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันอยากเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ำสุอันสุแนวแต่ละปี
1: แม่นอยู่ปีนี้คนยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันประมาณวันนั้นช่วยเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้น

0: ตัดแล้วนี่มันแตกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อยแม
1: ่แปลกแปลกคักเนาะว่าเกิดมาว่าเถาป่านนี่ว่าถ้าเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกแตกเป็นกาบเป
0: ็นเกิดมาโดนโดนเถาป่านนี่เฮาพ่อ
1: นี่ว่าถ้าพ่อให้ว่ามันนี่ว่ายังไงก็ดิใส่โซ่เลยตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซ่เลยพัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเล่นท่องกระสอบนึงเนาะ
1: จ้าก
0: ระสอบสีแดงๆมัน
1: บ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือไกลบ่แม่
1: ถือไกลคักก็ยังว่าที่นี่ที่เราพื้นผู้ใดก็สิเว้าสิว่างเหมือนล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอแสดงว่าคุณแม่นุ้ยประทับใจแห้งกับโซเลพัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโอ้ถือไกลยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซเลพัดอย่างเดียว
0: คือคุณแม่หน่วยเบาไปน้ำหัวไปน้ำดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ไงมากอายุป่านนี่จนเฒ่าแล้วก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หน่วยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันอีแม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่เคยใส่มาใส่เด้อโซเลพัดแต่มันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฝันหัวตะพอยล่ะบ่เสียบ่เบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หน่วยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั่นเกิดได้ไงมากเฮาก็พ่อเพิ่นมาแล้วดินเป็นยังไงอีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่บ่บ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่บ่ดีครับจังซี่ล่ะข้าวเดียวแม่เนี่ยมาดําไปข้าวเด
0: ีย
1: ว
0: ส
1: ีแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มันมา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่น
0: 3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยต้นน
1: ี่แม่น
0: บ่เข้าท่าไว้คุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเนาะอีแม่โซเลพัด
1: จ้าใช่ตลอดไปนั่นล่ะบ่อันอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่ใหญ่หน่วยว่าเกิดมาเขาก็พอพี่น้อง
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขางหนึ่งหมดนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่จนมือตายตีปลากัน
1: หมดแล้วแม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับกับคุณแม่หน่วยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่จังพ่อๆกับผมเอกโซเล่ในทริปหน้ามาสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคืออีแม่หน่วยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณในหลายสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เอ้ยมันดีครับ

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราซ่อเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดซ่อเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บอกไปแล้วการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่สิ่งที่ขาดบ่ได้สิ่งที่มาพร้อมๆกันมาคู่กันเลยนั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยนี่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่หลายหลายนะครับใส่หลายอีหลีปุ๋ยยอดฮิตอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียนี่โอ้ยถืออกถือใจแห้งถือใจคักมากหลายก็คือยูเรียนี่แหละโอ้ยบ่าวเอกโซเล่มันสิบ่มากได้ยังได้วานลงไปมือ2มือเขียวหลึ่มหลดมันก็จริงครับแต่ว่ายูเรียมันก็อยู่บ่ได้โดนในบาดอีพอยแม่นะครับมันอยู่ได้ประมาณ3อาทิตย์หรือว่าอยู่ได้ประมาณ19มือนะครับบ่เกิน3อาทิตย์พอยูเรียนี่ยามวานลงไปนี่มันเขียวเร็วเขียวท่านอกท่านใจนะครับแต่ว่ามันก็มีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศไหลไปน้ำน้ำแน่นั่นนู่นนี่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเฮ็ดให้พืชเฮาเอาไปใส่ประโยชน์ได้บ่เต็มทีนะครับนอกจากยูเรียแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรยังนิยมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆนะครับสูตรนั่นสูตรนี่ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่โอ้ยหลายคักนะครับแต่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันก็สิมีส่วนผสมของฟิลเลอร์นะครับคือส่วนเติมเต็มบางบริษัทก็ใส่ขี้ดินเหนียวขี้ดินโพดแน่นะครับบางบริษัทก็ใส่เศษอิฐหินดินปูนทรายเอามาเป็นฟิลเลอร์เอามาปั่นก่อนเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรใส่เคมีหลายๆเข้านี่โอ้เฮ็ดให้ดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเดียดดินปลูกหยังก็บ่งามตัวบ้านนี่ปลูกหยังลงไปก็เป็นกระร่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วโอ้ยปัญหาก็หลายซะเหลือเกินสำหรับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากอีพอยแม่นะครับมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร2876สูตร2876นะครับตราโซเลปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดอีพอยแม่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดซอยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ดีนะครับซอยเพิ่มผลผลิตให้ต้นพืชแข็งแรงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนนะครับพืชสามารถเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้แบบเต็มที่ได้แบบเบิดแบบเกี่ยงตับเลยนะครับบ่มีส่วนผสมของเศษอิฐหินดินปูนทรายมีแต่แนวดีๆนะครับในปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับใส่แล้วนี่ที่โอ้ยบ่อยากพากอีพ่อยแม่นะครับใส่หน้าเขายังสิโอ้ยแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวเกียร์หีดนี่ได้พ่อยแม่แต่ว่าหางบ่เขียวแหล่คือยูเรียบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งนะครับเขียวใสๆนะครับเขียวใสๆเขียวใบตองอ่อนต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร2876นะครับสูตร2876เป็นปุ๋ยทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีหน้าอยู่40 50ไร่10ไร่20ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักเครื่องจักกลางแบ่งมาเฮ็ดจักนิดจักหน่อยก่อนก็ได้นะครับเอามาทดลองกับปุ๋ยสูตรนี้เบิ่งว่าใส่แล้วมันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่นะครับมันต้องทดลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับ
สำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับจังได้จังได๋นะครับอีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วนะครับก็ลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลเบิ่งนะครับว่าใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิถูกอกถูกใจบ่มันสิแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ผลผลิตมันสิเพิ่มบ่ต้นพืชมันสิแข็งแรงคือผมเมาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับสูตร2876ก็ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบิ่งที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876ใส่แล้วมันสิเป็นยังไงมันสิถูกอกถูกใจบ่มันสิดีคือผมเบาเอกโซเลบ่บ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุบใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องหลังจากที่พี่น้องเกษตรกรพากันปลูกพืชลงในไห่ในนาในหัวในสวนแล้วหอดแหนมใส่ปุ๋ยได้บาทนี่โอ้ยพากันแหนมหาปุ๋ยแต่ละพื้นที่ก็ใส่ปุ๋ยแตกต่างกันออกไปนะครับบอกง่ายๆตามภาษาบ้านเฮาเอาตามเปิงบ้านว่าซั่นน่ะแต่ละพื้นที่นี่ฮิตบ่คือกันเด้ปุ๋ยแต่ละชนิดก็ได้หลักๆยอดฮิตอันดับต้นๆนั่นก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับยูเรียนี่แทบสิขาดบ่ได้เด้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่มากคักมากหลายว่าซั่นน่ะบ่าวเอ๊ะหวานไปบ่ทันได้โดนเด้2 3มื้อเขียวลึมโหนดเพิ่นว่ามันเขียวเร็วเขียวไวอยู่ครับแต่ว่ามันก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับอยู่ได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์มันก็สิเบิดฤทธิ์นั่นคือยูเรียตามท้องตลาดทั่วไปที่หมู่เฮาพากันใส่นะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่สิมาแนะนำนวัตกรรมของการใส่ปุ๋ยเคมีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับว่าเฮาสิใส่จังได๋ให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาหว่านลงไปในไห่ในนาในหัวในสวนเฮานี่เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่าให้ลดต้นทุนให้ใส่ต้นทุนน้อยๆคุณภาพดีๆคุณภาพคักๆเอาชนิดว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีเงินหน่อยก็สามารถใส่ปุ๋ยดีๆได้นะครับผมเอกโซเล่เอื้อนสูตรนี่ว่าสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบมันสิดีบ่เนาะบ่าวเอกโซเล่มันสิดีบ่โอ้พี่น้องขนาดสูตร VIP ที่พี่น้องเคยใส่ที่พี่น้องเคยติดอกติดใจมันก็ยังคักซ้ำนั่นนะครับอันนี้สูตรโซเล่เทอร์โบนะครับมันสิซ้ำได้ล่ะอีพ่อไอ้แม่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบซีมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาคนโคเล่ใส่กันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเล่ใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถว่านได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถว่านได้3ถึง4ไร่ผมเอิ้นสูตรนี้ว่าสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่โอ้ยใส่แล้วนี่ที่พี่น้องตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าถือใจคักมากแห้งมากหลายกับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับใส่แล้วนี่โอ้ยต้นพืชต้นเขาแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเกียวนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีนะครับต้นพืชก็แข็งแรงบ่เป็นกระล่องกระแล่งต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีนะครับใส่สวนยางผ้าล่างสิติโอ้ยเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายเปลือกนิ่มว่ามันกีดกกหยูว่ามันกีดกกกล้วยก็บ่ปานนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิดีบ่มันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเล่เบาบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติม อยากทดลองใส่อยากเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตดีได้ผลผลิตหลายลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบเท่านั้นครับผม

กว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางผ้าล่ามั่นต้นยางผ้าล่ามั่นสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อก

0: อัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โศกให้มันให้มัน
2: ขอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใจสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
3: เสียงคนลือกันเล่นเศร้าว่าน้องเป็นเมียเฒ่า
4: ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อหน้า1ไร่ได้เข้าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้ำบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข้า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปี1ปี1บักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข่าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข่า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 09874711270987471127
2: 22ของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มแม่นางไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: M Thakor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้น M Thakor 60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียม M Thakor 60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อีหนุ่มกับอีหยางเป็นลูกสาวแบงไงหนึ่งแม่ไงหนึ่งแบงหน้าหายอีหนุ่มสี่ไหลแบงหน้าหายอีหยางเจ็ดไหลอีหยางใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสัตว์ปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโรคพืชกะมีแมลงศัตรูพืชกะมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหนุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้ปู่กับปุ๋ยนู่ปู่ผลผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกับบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยามแท้ครับพี่น้องอีหยามหน้าหลายได้เข่าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข่าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดี
1: 0987471127 0987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปีอราวเดอะเวิลด
3: ์คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟัง
1: ลูกทุ่งมุ่งทำดี
0: ทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ล้วครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุกทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เลดโอร่อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำเล็กตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมาพบกับพี่น้องเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนหวดวันเสาร์11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณกับรายการลูกทุ่งมุกทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปล่านาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเปล่านาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลร้านชิปเปอร์สังขพันธ์โอ้ยร้านชิปเปอร์สังขพันธ์ครับเพิ่นใหญ่ไปอยู่น้ำกันครับร้านชิปเปอร์มอลมันก็เคยปากแล้วพี่น้องเนาะนะครับสถานที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมากมายหลากหลายรายการหลากหลายชนิดร้านชิปเปอร์มอลนะครับที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุกทำดีจากข้อไก่ไต่ตารางเราผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุกทำดีดำเนินรายการอยู่ทั้งสันติเก่านั่งตาเหลือมเมาเมาวอกกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเด้อนะครับในช่วงของรายการลูกทุ่งมุกทำดีครับนำข้อมูลคำเตือนถนัดเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำฟังเพลงไปนำฟังบ่นำไปพร้อมขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายซื้อง่ายขายคล่องจับใจยาสอยแบบสะดวกสบายกับร้านชิปเปอร์หมอนะครับทุกบริษัททุกถ่วงร้านก็ขอเจริญเป็นเศรษฐีเอ้าพี่น้องอยากฟังเพลงยังอยากฟังเพลงบ่ถ้าอยากฟังกะ0652561558ได้ครับเด้อ065อยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเช่าเวลาเพื่อโปรโมทสินค้าธุรกิจกิจการร้านค้าของทุกท่านก็อย่าลืมครับพี่น้องครับที่ติดต่อสอบถามท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเปานาเรียงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 842 4322 081 842 4322นะครับเด้อขอบคุณหลายๆกันแล้วกันหรือว่าอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กับดีเจพ่อเพียงสวัสดีครับโฆษณาร่วมกับรายการลูกทุ่งมุกทวีโทรมาหาผู้ขาครับราคากับบ่แพงครับเฝ้าจ่าว่าคุยกันได้เด้อครับเด้อ0652561558 0652561558ครับผมสวัสดีครับผม
1: โรจ้าโรจ้า
0: ครับครับครับ
1: ว่ารถแง่ๆผู้สาวลูกเจ้าภาพ
0: โอเค
1: จ้ามอบหาแม่น้อยที่ฐานเด้อหาแม่เพียงเด้อ
0: ครับ
1: จ้าบอบหายกโกน้อยเด้อน้ำตาลหวานเด้อ
0: ครับ
1: จ้าแม่จ้ากระปุกมือแปดเด้อจ้า
0: โอเคครับ
1: น้ำมาน้ำในแม่เสือน้ำในเด้อจ้าเด้อ
0: โอเคครับโอเคครับ
1: เจ้าคุณสายเด้อจ้าเด้อปลาโมงหน้าน้ำในเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับ0652561558ครับขอบคุณสำหรับนะครับผมเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงแบรนด์คุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์แบรนด์วินเนอร์ครับเป็นผู้นำในด้านการผลิตการจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวร้ายแรกร้ายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์สนจิตสนใจอยากได้เสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ไปสวมใส่ใส่หน้าหนาวก็ได้หน้าร้อนก็ได้หน้าฝนก็ได้ต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์นะครับเด้อเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนะครับเด้อเอาติดต่อสอบถามได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์0619540862หรือที่ช็อปวังกะเหล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับเสือกล้ามที่ผลิตจากแย่ผาคอนต้น 100% เป็นผู้นำในด้านการผลิตการจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์ Facebook ไลน์แชทเฮาก็ทักเข้าไปหาก็ได้ครับที่เสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์บอกว่าแบรนด์วินเนอร์ครับเด้งดึงขึ้นหน้าฟีดนั่นล่ะครับเสือกล้ามที่มีคุณภาพสโลครับผม
2: สวัสดีจ้า
0: ครับผมครับ
2: ขอเพียงนะจ้าตามน้องจับสารคามนะคะเอไอจ้า
0: ตามน้องจับสารคาม
2: จ้า นี่บ่จ้าจ้าบ่าบัดสิมอบแม่จ้า
0: เพลงเดียวบ
2: ่ให้2เพลงบ
0: ่เอาร้องเบิ่งกัน ให้2
2: เพลงเอาชมทุ่งแล้วจ้าชมทุ่งแล้วจ้า
0: ชมทุ่งกับ AI
2: จ้า
0: โอ้มาคือฮิตแท้ AI ซุมื้อนี่ครับผม
2: จ้าม อบแม่จ้า
0: ครับ
2: มอบไปทั่วชัยภูมิเลยจ้า
0: โอเค
2: พ่วงหน้านำเลยจ้า
0: ครับผมครับ
2: สีพอนุ่นศึกษาเลยจ้า
0: ครับผม
2: ทั่วน้องแดงนำเลยจ้า
0: ได้ครับ
2: สีพอท่องใสนำเลยละจ้า
0: โอเค
2: ได้
0: สีพอท่องใสแล้วบ้านไหนสีพอท่องใส
2: บ้านน้ำแพงนี่ละจ้าน้ำพอนุ่นศึกษานี่ละจ้า
0: ครับผมครับ
2: จ้าให้แม่มาหมานำเลยละจ้า
0: โอเค
2: น้ำตาลหวานนำเลยจ้า
0: ครับผม
2: ให้คุณแม่เสียไล่นะจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
2: ให้สาวหน่อยช่อย18นำเลยจ้า
0: โอเค
2: บัดกระรอหน้าไม้นะจ้า
0: น้องมีสิให้3เพลงมาหันว่ารอๆหน่อยเพลง
2: ขึ้นฝนตกทันแล้วจ้าขึ้นฝนตกกับ AI คือเก่าละจ้าจ้า
0: ครับ
2: หน้าไม้กระรอคือเก่าละจ้า
0: เอาสิคนประพฤติพ่อง
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม0652561558นะครับ0652561558เด้อเอานะครับมาคนงัดเพลงเพราะๆมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าพ่อเพียงรูปรอง
0: ครับพ่อโอ้เนี่ยนี่หกเพลงมาเนี่ยผู้น
3: ี่ขอฟังเพลงเนี่ยไอ้จ้าสาวเชียงขวัญเด้อขอฟังเพลงคนฝากซีเนี่ยเด้อไอ้
0: คนฝากซีเอาให้หกเพลงครับ
3: จ้ามอบให้แม่น้อยเนี่ยเด้อไอ้ท่านที่สามพี่น้ำตาลหวานเนี่ยเด้อไอ
0: ้
3: ไอ้นุ่นน้ำท
0: ุ
3: กเส้นทุกสายละไอ้เต็มเต็มไปทางคนละเด้อทางไอ้บ้านนาเลี้ยง
0: โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับละกะแม่นางข้าวต้มมัดจุดบันนะครับข้าวต้มมัดที่อร่อยสะอาดถูกรักและไม่ถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการก็ต้องแม่นางข้าวต้มมัดอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับอยู่ตลาดทุ่งนาทองนะครับได้ร้านแม่นางข้าวต้มมัดเปิดให้บริการตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปนะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับอยากได้ข้าวต้มไปใส่บุญใส่ทานใส่การใส่งานบุญข้าวสากะเอาบุญเข้าประรับดินกับพานมาแล้วนะครับอีกจังน้อยก็เป็นบุญข้าวสากบัดนี้ครับก็อยากได้ข้าวต้มนะครับงามๆข้าวต้มอร่อยๆข้าวต้มรสชาติกลมกล่อมก็ต้องข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเด้ออยู่ตลาดทุ่งท้องหลักร้านคู่ใกล้ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องต้องส่งโทรสั่งจองไปเป็นล่วงหน้าบ่ต่ํากว่า3มื้อก่อนสิฮอดมื้องานนะครับเด้อสําหรับข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการต้องข้าวต้มแม่นางหรือว่าแม่นางข้าวต้มมัดนะครับ0619540862 0619540862นะครับเด้อ

0: ครับผมตามน้องกับสารคามนะครับผม AI นี่ก็สิเอามาเบิดสุเพลงนะครับบ่าเอาฝากไปหาพี่น้องทั้งบ้านดงเมืองหลักคุณยายไหมกับทีมงานทั้งบ้านหลักคุณยายไหมกับทีมงานทั้งบ้านกะย้อมโอ้เฮ็บเฮ็บเฮ็บเฮ็บเฮ็บเฮ็บเฮ็บเฮ็บนี่นะครับพี่น้องครับกับรายการลูกทุ่งหนุ่มทำดีครับพี่น้องครับทั้งสถานีวิทยุชิปเปิลเรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำเล็กตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับนะครับโฆษณาไปกับชิบอจบตัวนี้ผมเบิ่งทรงแล้วเหลืออยู่สักนิดทีเดียวนะครับเนาะฝากไว้ก็แล้วกันเนาะสำหรับรายการลูกทุ่งมนต์เดชครับพี่น้องอยากฟังเพลงเพิ่มเติมผลงานเพลงกะชั่วโมงหน้าก็ยังมีอีก1ชั่วโมงเด้อครับเด้อ0652516158ชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวปิดเบรกโฆษณานะครับกับสถานีวิทยุชิปเปิลเรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดียวเราค่อยกลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับ
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อย

เหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10 กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้

0: น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากดีเจพอเพียงมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์ฝากไปหาคุณแม่พันปีนะครับฝากไปหาคุณแม่น้อมคุณแม่หน่อยเด้อนะครับบักเผาหึมหรือว่าที่เป็นแม่เสียงตาหน่อยพร้อมครับพี่น้องนกปากหางบาดหุกสีจักมันอยู่จังใดกินจังใดสู้มือนี่เอาละครับพี่น้องครับเอาแต่ความปรารถนาดีไปหากันแล้วกันคุณพอดิษนะครับทั้งบ้าน2ห้องในเด้อสวนอมรจัญญาน้ําแน่นะครับในช่วงของรายการลูกทุ่งทะเลครับไปขอบคุณนะครับสิ่งดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทําดีนั้นก็คือผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นําเรื่องคุณภาพเม็ดแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเต่ามังกรอย่าลืมนะครับเด้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ตพูดร้อยใจดีนะครับแจกคูปองให้กับพี่น้องเมื่อพี่น้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับหลายๆอย่างนะครับพี่น้องที่ซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็อยู่กับพี่น้องนะโอ้ขี้ข้านมาดูเสียครับผมขี้ข้านมาดูซื้อไปให้มันพอนะครับอีหยังแน่ล่ะยาคายายาคุ้มยายารักกำจัดโรคพืชนะครับฟูจิซานตาตามาก่อนซื้อไปแล้วปั๊บเมื่อพี่น้องไปซื้อน้ำเพลินๆกับที่มอบคูปองให้พี่น้องเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ย้อนลงกองรับนะครับผมคูปองจับสลากขึ้นมาปั๊บพันได้เอ้าผู้ใดละได้บอกปะโอ้ผู้บ่าวเสรภูมิเพิ่นมาซื้ออยู่พี่แหละเสรภูมิได้หยังกลับไปล่ะบัดนี้ว่าแล้วแต่เพิ่นสิจับได้เนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะครับนั่นก็คือรางวัลนะครับผมเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเป็นรางวัลมากๆก็อยู่กับผู้จับนั่นล่ะว่าสิได้รางวัลใดแน่นะครับอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาตินะครับเด้อซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมรับคูปอง1ใบเอ้าโทรสอบถามครับนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับ0895404449 0895404449แล้วก็0892778060 0892778060
1: เข้าหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089540449
2: M-Tacor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2-in-1 คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูง ควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ช่างมันบ่ได้คายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได
2: ้กำไรเพราะฟูจิซานนั่นล่ะครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับกลับไปซื้อได้นะครับเด้อนะครับอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามกับยุรานปากายการเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคามยุรานปากายการเกษตรอยู่ใกล้ครับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางสวกมาวัดป่าวังเย็นเจ้าคุณสุริยันตะบนเกิ่งถ้าเป็นอยู่อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กรานนะครับเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานก็มีว่างขายว่างจำหน่ายนะครับจากร้านเก่งการเกษตรเทศบาลโคกศรีแล้วก็ไปที่โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเครือก็มีว่างขายว่างจำหน่ายนะครับโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเครือจากโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเครือแล้วก็มีอยู่ที่นะครับผมอำเภอดอนจันจังหวัดกาฬสินธุ์ของเฮาก็อยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจันร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจันก็มีวางขายวางจำหน่ายจากร้านเก่งการเกษตรแล้วก็มีอยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรอีกอำเภอนามนครับเด้ออยู่อำเภอนามนก็มีร้านเก่งการเกษตรเช่นเดียวกันนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนะครับนามนสงเคราะห์กับศูนย์จำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรและที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีวางขายวางจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรถ้าบ่เข้าใจจังไหนพี่น้องก็โทรมาสอบถามกับดีเจพอเพียงมงทับดีนะครับ0552561558นะครับเด้อ0652 5 6 1 5 5 8ครับ
3: ได้ละคนฝากสี่เขาดิคนฝากสี่
2: จากสาวเชียงขวัญนะครับเนาะ

ียนำกันหน้าที่ผมเป็นคนไทยอืบขั้นแท้ไว้แล้วกะกลับบ้านให้เมียเป็นผู้ลงกาดตักเมื่อจะกล้าครับเมื่อสวนผมถามว่ากลับเมื่อแท้ผมถามว่ากลับเมื่อแท้เมียผมก็แก้ว่าเอากาก่อนกันมือหนึ่งผมอดบ่ได้ด้วยความสงสัยอยากดูเหตุการณ์

ฮึบนั่นล่ะครับพี่น้องครับคนฝากซีจากสาวเชียงขวัญนะครับเด้อฝากไปหาพี่น้องปู่พันยูบ้านนาเรียงนะครับเนาะนะครับอยากฟังเพลงกับเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับตอนนี้ก็พอยขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมในการสนับสนุนรายการลูกทุ่งทะเลนั้นก็คือร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สกับอยู่โรงปัจจุแก๊สปตท.ทั้ง10ไปอำเภอสหัสสะขันก้อนเสียหอดสี่แยกโนนสง่าคำไผ่ห่างจากตัวเมืองกาฬสินไปประมาณ10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินทั้ง4ร้าน4สาขามีอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สเตาแก๊สและก็ยังมีถังแก๊สปตท.วางขายวางจำหน่ายให้กับพี่กับน้องนะครับเด้ออยากได้อุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สเตาแก๊สหรือว่าที่เป็นถังแก๊สปตท.ไปทั้ง4ร้าน4สาขาได้เลยครับโดยเฉพาะถังแก๊สปตท.ครับมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานหม้อก่อนยกให้ทั้งแก๊สปตท.ทั้งแก๊สปตท.มีทั้งถังน้อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกับบุกลุกคือมีวาล์วนิรภัยนี่ป้องกันแก๊สหัวแก๊สซึมแก๊สระเบิดนะครับเด้อไปใส่บริการกันได้ครับโทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับเด้อทั้ง4ร้าน4สาขากะ043 811848 043811848หลักกะ0885730753 0885730753นะครับผลงานเพลงเพราะๆจากไหนล่ะมุนแคนแก่นคูนฝากเป็นกำลังใจกับพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับเด้อนะครับในช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับฝากไปหาทั้งกุดจีหน่อยพระเนจรน้ำแน่

ไปละครับพี่น้องครับสำหรับในช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีไปขอบคุณครับร้านชิปเปอร์มอลครับร้านชิปเปอร์มอลร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองคำนะครับเพื่อใกล้เคียงนะครับเด้อศูนย์จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพเยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายรายการอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบกอังสะโต๊ะหมู่บูชาหิ่งพระธรรมมาศบวชสบกพระพุทธรูปบากไม้หลากหลายนาตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานทานงานหลาดงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานไปที่ร้านนี้บ่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับร้านชิปเปอร์หมอพร้อมกับอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปานะครับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์จารบีแบตเตอรี่รถยนต์ก็มีวางขายวางจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอก็ยกให้สีเบเยอร์นะครับเด้อสีทาภายนอกภายในสีทั้งเฮือนทั้งสันทั้งบัดทั้งซองทั้งห้องทั้งหอทาแล้วเหลื่อมมองมองเป็นแต่ยูเป็นแต่เสาต้องสีเบเยอร์ที่ร้านชิปเปอร์หมอบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงครับนะครับอยากได้ก็ติดต่อสอบถามปรึกษาหารือก่อนก็ได้นะครับนะเบอร์โทรศัพท์ของพัดกับ0813804599 0813804599กับ

0: านชิปปะหมอศูนย์รวมผลิตภัณฑ์และการศูนย์รวมสินค้าที่มีคุณภาพนะครับกราบขอบคุณหลายๆกันละกัน12:36 น
1: ยังพอมีเวลานะครับผลงานเพลงนะครับคุณพ่ออำนาจบอกว่านะครับอยากฟังเพลงมวนๆนะท่านสิเอาเพลงหยังน้อมวนๆอีพอนี่เนาะนะครับมวนๆอีพอนี่เพลงหยังนะครับน้องนะครับไม่หนังนี่ฮะคือว่าสิสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: บ่ไปน้อมีไฟกันก็อ่อย
0: แม่นบ
2: ่ครับ
0: ว่าเพลงนี่เพลงน้ำตาลหวานเนี่ยมันมีเพลงผัวไผน้อยอยู่บ่แม่นบ่
2: แม่นกับเพลงนี้ล่
0: ะเพลงนี้ล่ะเนาะเพลงน้ำตาลหวานนี่เนาะ
2: น
0: ั่นได้ครับ
2: เพลงนี้ล่ะแต่ว่าเพลงไว้มันก็พอได้ก็พอได้เบิดนั่นล่ะ
0: โอเค
2: แล้วก็มอบให้แม่เสริมนะครับเด้อ
0: ครับผม
2: แล้วก็ให้น้องแว่นนะครับ
1: ครับผมครับ
2: แม่เอาหน้านะครับเด้อ
1: ครับผม
2: มึงเสียพุ่มนะครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนั่งซะจะหานะครับเด้อ
1: โอเค
2: คนนั่งก็เลยกินข้าวกันนี่ตัวนี้แหละครับด้วยเน
1: ี่ยใส่ใ
2: ส่เนี่ยน่ะนั่งเลย
1: ป้าทวดเจ้ากินอยู่บ่จักเจ้ามาอยู่พี
2: ่
1: บ
2: ่ผมบ่ได้ไปเรียนมื้อนี
1: ้พี่บ่คือว่าถึงแรงถึงแท้สุดเถื่อนน่ะโอเค
2: มันว่าสาดบ่ดีฝนนี่ตกแม
1: ่พี
0: ่มันแต่ว่าอากาศมันก็เป็นคึบๆอยู่หรอกว่า
2: แม่น
0: มื้อวานแต่ว่าสิตกก็บ่ตกหรือบ่หวานนี่ก็ได้มิดซีดี
2: ให้แม่สู่พ้นเถานั้นนะครับเด้อ
0: ครับผมครับผม
2: สุดท้ายก็ดอกแก้วสีวไลล่ะคร
0: ับ โอเคครับ
2: ที่พากันกินข้าวแซ่บๆเด้อ
0: ที่พากินข้าวเบิดตองเบิดติบซะบ่ที่บ้าน
2: เอาไว้รอๆนะครับ
0: โอเคครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ

Hep, hep, hep, hep, hep, hep, hep. หัวไผติดป้ายแน่ผลงานเพลงจากสปป.ลาวพูดล่ะครับพี่น้องครับฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการเด้ออยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่มองใดก็ได้แต่ครับฝากประหารน้องแอปเปิลกับเสี่ยหมูละกะนะครับเจสยาครับผมสิหัดร้องเพลงนี้ก็ได้ครับได้พี่น้องครับเพราะว่าสิได้ไปร้องใส่แอคโคเดียนของคุณตาเคนของอีพอเคนนะครับร้องมึงกับเพลงนี้มันสิเป็นจังได๋มันสิเข้ากันบ่

ครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุทดีอยากได้ปุ๋ยไปใส่พืชนะครับปุ๋ยใส่พืชนะครับนะคำว่าพืชนี่บ่ได้กำหนดแต่ว่ามันสับปะหลังบ่ได้กำหนดแต่ว่าบักโม่บักแตงบักฟักบักแฟงบ่ได้กำหนดแต่ว่าอย่างพาราบ่ได้กำหนดแต่ว่าเข่าหน้าปีหน้าปังบ่ได้กำหนดแต่ว่ามันไห้มันนาใส่ได้บัดทุกพืชครับคำว่าพืชนะครับเด้อพืชทุกชนิดสามารถจะใช้กับปุ๋ยอีหยุ่มอีหยามปุ๋ยบักเป็ดบักปูดปุ๋ยอีบุญงางนะครับเด้อติดต่อดีเจพอเพียงมุ่งทำดีนะครับปุ๋ยนวัตกรรมใหม่นะครับพี่น้องครับใส่แล้วกับว่าจำเป็นต้องไปซื้อนะครับปุ๋ยยูเรียใส่แล้วกับว่าจะเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ใส่แล้วกับว่าต้องเป็นไปซื้อปุ๋ยเคมีเพราะว่าของเฮามันเป็นปุ๋ยนวัตกรรมใหม่ที่สร้างมาเพื่อความประหยัดเพื่อความสบายนะครับหวานนะครับผมเอานะครับอยากได้ผลผลิตทั้งด้านการเกษตรน้ำยางก็ออกหลายบักโทดินก็หน่วยใหญ่ไหนแนนหรือว่าอยากอินทผลัมก็รสชาติดีอย่างสี่ล่ะครับยางพาราก็ไหลโจกๆนะครับว่ามันน้ำล้นต้นนะครับอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่มันดีมีคุณภาพผมขอบอกเลยว่าปุ๋ยตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีอีหลีครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็ติดต่อกับดีเจพอเพียงมุ่งทับดีเข้ามาได้เลยนะครับเด้อ0652561158ปุ๋ยนวัตกรรมใหม่บ่แม่นปุ๋ยโบล่ำโบราณนะครับที่นะครับใส่แล้วดินเสียดินแน่นดินแกนนะครับดินบ่อุ้มน้ำดินนะครับพี่น้องครับจังสันพ่อแม่ครับถ้าใส่แล้วปั๊บนี่ดินตัวนี้มันก็สิอุ้มน้ำได้ดีนะครับพี่น้องครับพืชก็สิทนแรงทนต่อโรคทนต่อความร้อนทนต่อความหนาวนะครับพี่น้องครับพืชก็สิปรับสภาพอากาศได้ดีนะครับบ่เป็นโรคนะครับแมลงศัตรูพืชกับบ่เขาเอ้าปุ๋ยอะมิโนโปรตีนอีหยุ่มมีหยามบักเป็ดบักปูดหรือว่าปุ๋ยให้ปลูกกับปุ๋ยนูโปรขพัดได้ล่ะครับพี่น้องครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนี่48นาทีไปครับกับ1ผลงานเพลงจากผู้ที่อำเภอเกษตรวิสัยพี่น้องจากเกษตรวิสัยครับพี่น้องครับบอกว่าฟังอยู่ประจำนะครับนี่ส่งเข้ามาทั้งแชทครับผม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่าย

0: งินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-70

0: 4ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945318

0: นาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป

จะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในตอนนี้ทุกพื้นที่ครับนำดำเนินรายงานโตกับพี่กับน้องพร้อมที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีตราพญาเต่าเงินปุ๋ยดีนมหน้าเมืองเป็นอีกมือนึงล่ะครับที่เพิ่มเติมให้กับพี่กับน้องเฮาเกี่ยวกับผู้ที่บ่ค่อยสบายใจหลายผู้หลายคนนะครับก็มองปุ๋ยอินทรีตราพญาเต่าเงินของนมน้ำเมืองเป็นปุ๋ยรองพื้นพะนะนะครับจริงๆเป็นปุ๋ยที่รองพื้นได้ดีนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยที่แตกกอก็ดีนะครับรากับเป็นปุ๋ยที่ใส่รับรวงข้าวได้ดีมากๆก็สรุปซะนะครับว่าเป็นปุ๋ยใส่ได้ทุกช่วงได้พี่น้องเด้อเอาผู้ใดสิใส่แตกกอเอาไปใส่ท่านแตกกออยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องก็เร่งเอาไปใส่ก็แล้วกันปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินกระสอบบรรจุ50กิโลกรัมนะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดนะครับบ่มีดินผสมเด้อพี่น้องเด้อคุณภาพบ่ต้องห่วงนะครับเป็นปุ๋ยเกรดพรีเมียมเป็นปุ๋ยอินทรีนะครับถือว่าเป็นอินทรีที่แปลกและก็แหวกหน้าแหวกแนว ดินกับบ่มีและก็ใส่ได้ผลโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีร่วมก็ได้แต่ที่นี่นะครับสำหรับพี่น้องผู้มักใส่ปุ๋ยเคมีหลายๆใส่ปุ๋ยเคมีมาโดนบาทที่นี่มันแพงนะครับพี่น้องก็หาทางประหยัดได้บ้างวิธีประหยัดก็บอกพี่น้องกันเป็นประจำในรายการเกษตรพารวยนี่แหละก็คือปุ๋ยนุ่นหน้าเมืองนี่ตราพญาเต่าเงินนี่ปุ๋ยเม็ดดำๆของเขานี่เอาไปผสมกับปุ๋ยเคมีมันจะเห็นในประหยัดขั้นแต่ก็อยากเอาไปผสมกับ16 16 8หรือผสมกับยูเรียก็1ต่อ3 1ต่อ5พุ่นนี่พี่น้องพญาเต่า3ถ้วย4ถ้วย5ถ้วยพุ่นแล้วต่อเคมีถ้วยเดียวนึงดินั่นล่ะมันจะเห็นพี่น้องประหยัดต้นทุนดังนั้นพี่น้องผู้ฟังรายการนะครับโปรดทราบซะบัดที่นี้เด้อนะครับว่าปุ๋ยเฮาใส่ได้กับทุกช่วงสำหรับหน้าข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เหมาะกับดินทุกประเภทน้ำดินทุกประเภททุกประเภทก็คือดินนะครับดินทรายดินร่วนดินตมดินท่ามเห็นบ่ดินท่ามจังพี่น้องเฮ็ดหน้าปังสิกระติดใจเด้เออพี่น้องเอาไปใส่ของเด้อเดี๋ยวช่วงฤดูหน้าปังเดี๋ยวจะบอกวิธีใส่กับหน้าปังอีกเทื่อนึงนะครับแต่ใส่กับหน้าปีเนี่ยนะครับพี่น้องใส่ร่องพื้นนะครับหลายคนก็บ่ต้องใส่แต่ก้องมื้อนี้เอาเสียงเพิ่นมาเว้าสู่พี่น้องฟังนํานะครับเดี๋ยวเพิ่นสิแชร์ประสบการณ์ให้ฟังพี่น้องทางพุ่นละทางทงกุล่าพุ่นเอออันนี้เป็นเรื่องจริงเด้พี่น้องถ้าใส่รองพื้นแล้วอาจจะไม่ได้ใส่แต่ก่ออีกเห็นบ่ครับสุดยอดบ่ปุ๋ยเฮาระกับผู้ลางคนนะครับที่บ่ค่อยสบายใจว่ามันใส่แต่ก่อได้อยู่บ่ก็มีคนใส่แต่ก่อเอามือนี่สิฟังเสียงนํานะครับเห็นบ่เทียบกับผู้รองพื้นแล้วก็ไม่ได้ใส่แต่ก่ออีกระกับมาเบิ่งตัวอย่างคนที่ไม่ได้ใส่รองพื้นเพิ่นก็มาใส่แต่ก่อคักคือกันเห็นบ่ก็งามช่วงแตกกอก็งามไปเรื่อยคือกันเอาจังใดก็ตามแต่นะครับข้อมูลที่ผมบอกพี่น้องเป็นประจำผลิตภัณฑ์ของนุ่มน้ำเมืองเป็นข้อมูลที่เป็นจริงอยู่กับพี่กับน้องเข้ามานี่ปีนี้เข้าปีที่15นะครับสปอร์ตต้นชั่วโมงเฮาจะใส่คำว่ามากกว่า13ปีก็คือมันหลายกว่า13ไปแล้ว 14 15ปีเข้ามาแล้วนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ที่ยังบ่ทันได้ตัดสินใจแต่ก็ขอบคุณหลายๆปีนี่นะครับรู้สึกว่าพี่น้องมาเอาปุ๋ยนุ่มน้ำเมืองหลายเด้ไปใส่แตกกอนี่แม่เอ้ยปุ๋ยลังคนก็เอายูเรียไปสอบหนึ่งพญาเต่าสามตามสูตรเลยตามสูตรเลย เออปุ๋ยลังคนก็เอา16 16 8สอบหนึ่งเต่าสองจังสิก็ได้นะครับพี่น้องไปผสมกันใส่แตกกอที่นี่ช่วงรับร่วงกับประมาณเดียวกันนี่ได้พี่น้องได้เอาสูตรปุ๋ยหมากนะครับ15 15หรือปุ๋ยสูตรใดก็ได้ที่พี่น้องมักแล้วเอามาผสมคือกันนี่นะครับวานรับร่วงแล้วผู้ใดเฮ็ดนาอินทรีย์เฮ็ดข้าวอินทรีย์เฮ็ดข้าวปลอดสารปลูกผักปลอดสาร
ไม่ต้องผสมอะไรใดๆเลยบ่ต้องเอาปุ๋ยเคมีมาหยุ่งมาหยากเลยก็ยังว่าเกษตรอินทรีย์ก็ยังว่านะครับตัวนี้เป็นพระเอกตัวจริงชัดเจนครับปุ๋ยอินทรีย์เม็ดตราพระยาเต่าเงินของหนุ่มนาเมืองเอาพระเอกติดตามกันมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสารอินทรีย์น้ำสกัดเข้มข้นนะครับเป็นอินทรีย์น้ำสีดำราคาจะมีอีกขวดหนึ่งให้ก็คือเอ็นไส้น้ำสีเขียวนะครับน้ำทั้งสองสีนี่เวลาพี่น้องใส่ให้เอาผสมทอๆกันนะครับลงไปในน้ำ20ลิตรน้ำ20ลิตรนี่ถ้าเป็นไม้ดอกไม้ประดับกับแซ่2ซีซีแล้วพี่น้องอย่างละ2ซีซีต่อน้ำ20ลิตรถ้าเป็นผักกาดผักชีผักหอมกะหล่ำผักพริกผักเขือผักถั่วผักเตงข้าวโพดแตงโมจังสิเนาะประมาณ5ซีซีเองเด้อพี่น้องใส่บ่เปลืองเด้แล้วก็เป็นสารอินทรีย์นําบ่มีอันตรายเด้อพี่น้องเด้อฉีดเร่งง่ามเศร้าเอาไปฉีดเบิ่งตัวเนาะนะครับสิว่าหนุ่มน้ำเมืองตัวเด้บ่มีอันตรายครับพี่น้องไปใส่เลยตัวสารอินทรีย์เอนไซม์นะครับ2ขวดนี่นะครับอยู่ที่ราคา700บาทตอนนี้จัดโปรโมชั่นให้กับพี่กับน้องเหลือเพียง600บาทต่อชุด2ขวดเด้อพี่น้อง2ขวดเด้อนะครับชุดขวดเดียวเฮาก็มีออกมานะครับเป็นสารอินทรีย์บวกอะมิโนได้บัดตัวนี้เป็นบวกอะมิโนนะครับอันนี้ผสมกันในขวดเดียวนะครับขวดหนึ่งก็350บาทอันนี้กับพี่น้องสร้างใส่หลายขึ้นกันตัวสองขวดนั้นพี่น้องก็ใส่มาประจำมาสิบกว่าปีแล้วนะครับติดใจแล้วนะครับสำหรับยางพาราจังสิเปลือกแตกเปลือกแข็งหนายางตายหนึ่งพี่น้องเอาไปฉีดนะครับ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรปาดฟื้นให้เวลา3เดือนสัตว์เดือนกว่าฟื้นแล้วนะครับน้ำยางกลับมาไหลลิดๆแล้ววันต่อไปบ่ให้เสื้อเด้อพี่น้องเด้อให้ไปใส่เอาเองเอาที่นี่ตัวอีกตัวนึงก็คือผงอะมิโนผงนะครับ10ซอง10ซองจำหน่ายอยู่ที่450บาทแต่ตอนนี้จัดโปรโมชั่นเนี่ยเอาเพียง400เท่านั้นนะพี่น้องสามารถสั่งได้นะครับส่งทางไปรษณีย์ได้นะครับเขาเอื่นว่าผงชูรสพืชตัวนี้ดำๆหอมคือกาแฟนี่พี่น้องเอ้ยถุงหนึ่งมีอยู่10ซองซองหนึ่งผสมน้ำได้20ลิตรโอ้ยราคาถูกมากๆนะครับไปฉีดยังกะง่ามหมดผู้ลังคนก็เอาสารน้ำกับผงอะมิโนผสมกันไปเลยว้ายเด็ดขาดเลยพี่น้องแล้วแต่พี่น้องสิใส่ก็แล้วกันนะครับสงสัยวิธีการใส่อยากให้นุ่มน้ำเมืองในน้ำกะโทมาเอาสำหรับปุ๋ยอินทรีย์เม็ดนะครับก็ยังมีโปรโมชั่นให้พี่น้องอยู่คือเก่าเด้อนะครับขยายให้เป็นช่วงที่2แล้วนะครับในขยายการจัดโปรโมชั่นจากกระสอบละ600บาทนะครับขึ้นกำไรกับพี่กับน้องในอายุครบ15ปีของผลิตภัณฑ์ของเฮาเหลือกระสอบละ550บาทเหมือนเดิมนะครับจัดต่อเนื่องให้กับพี่กับน้องเฮานะครับนี่คือของดีราคาถูกมีจริงติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางเบอร์โทรศัพท์061 793-6695 061 793-6695 ครับ

ครับก็ผ่านไปเป็นผลงานเพลงม้วนๆนะให้พี่น้องเขาฟังกันรายการนี้ต้องขอพระภัยมณีพี่น้องเด้อรายการนี้ไม่ออนเดียหน้าไม้นะครับบอนเดียหน้าไม้เด้อพี่น้องให้พี่น้องโทรหลังไม้กระกัน0617936695 0617936695เมื่อกี้ก็มีพี่น้องจากทางอำเภอสุวรรณภูมินะครับโทรมาถามปุ๋ยอยู่ศูนย์เฮาเมื่อละไปพะนะศูนย์อำเภอสุวรรณภูมิก็คือร้านอึ้งเจริญตั้งอยู่หน้าอนุสาวรีย์ท่าวเสี่ยงอำเภอสุวรรณภูมินะครับยังไม่หมดเมื่อบ่เปลี่ยนตัวแปลไม่อีกเป็นพ่วงบน นะครับเบิกจากโรงงานตรงนะครับโรงงานเขาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็วิ่งตรงลงไปสู่จุดบริการนะครับส่วนจุดใหญ่ของภาคอีสานเฮาก็คือร้านรวมใจทวีโชคร้านรวมใจทวีโชคนะครับก็คือร้านของหนุ่มดาเมืองนะครับตั้งอยู่บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101นี่ก็เป็นศูนย์ของประเทศไทย ประเทศไทยมีศูนย์ใหญ่ศูนย์เดียวนี่ล่ะนะครับจังหวัดใดต้องการปุ๋ยตราพญาเต่าเงินของหนุ่มนาเมืองได้ยินข่าวซาได้ยินข่าวลือนะครับก็อยากใส่เปิ้นก็สิโทรมานะครับก็มีรถแล่นส่งทั่วประเทศนะครับแต่ก็มีจำนวนจังหน่อยเด้อบ่แม่น2กระสอบจะไปส่งทั่วประเทศเด้พี่น้อง มีจำกระนวนจังหน่อยนะครับก็โทรหากันก็แล้วกันนะครับทางอุบลก็ได้ไปส่งทางหนองคายอุดรนะครับซึ่งบ่มีจุดบริการหรอกนะครับแต่ก็แล่นส่งคือกันแต่เป็นจำนวน

0: น้องต้องวันทันทีมีพี่น้องบ้านใดน้อนะครับมาบอกให้ฟังเพิ่นซื้อพญาเต่าเงินไปสอบหนึ่งแล้วก็ซื้อเคมีสอบหนึ่งเพิ่นละไปเทใส่กันเทใส่กันนะผสมอยู่เฮือนวันเถาะผสมแล้วนี่เอาลงไปหน้าเลยเด้ใส่กระสอบขึ้นหลักกะแกลงไปหน้าไปจอดเถียงกับเตรียมสิ่งเตรียมของแนวสิว่านวันเถาะไปต้นเติบวันเถาะบัดสิว่านบาดนี้นะครับปุ๋ยติดกันโอ้ใส่เวลาเป็น 2-3 ชั่วโมงพุ่นเนาะกว่าสิได้เปิดสอบว่านอันนี้มันโดนโพดพี่น้องวิธีที่บ่ให้มันติดกันเด้อก็คือผสมในถังพ่นเลยหรือผสมในถังวานเลยขั้นวานมือก็ได้เนาะนะครับกระตักลงในหันค้นๆแล้วก็วานทันทีค้นๆแล้วก็วานทันทีจังซี่แม่พี่น้องขั้นพ่นก็ค้นๆก็พ่นทันทีขั้นพี่น้องสิผสมแบบนี้อยู่บ้านก็จังเอาลงไปหน้านี่โอ้ยเรียบร้อยครับติดกันเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์นุ่มหน้าเมืองนี่เป็นปุ๋ยที่บอกพี่น้องประจำนะครับเขาใส่อินทรีย์วัตถุนะครับจากธรรมชาติ 100% บ่มีดินนะครับผ่านการย่อยสลายแบบสมบูรณ์นะครับส่วนสีในมะอัดเม็ดให้กับพี่กับน้องเฮาได้ใส่โอ้ยมักร่วมกันหลายสิ่งหลายอย่างเด้พี่น้องเติมพวกสารอาหารต่างๆนะครับเติมพวกที่ซอยสร้างภูมิต้านทานโรคแล้วก็มะแรงให้กับพืชนํานะครับแล้วก็มีส่วนที่ซอยให้ระบบสังเคราะห์แสงของพืชนี่สมบูรณ์นะครับซอยให้ระบบสังเคราะห์แสงดีๆนะครับประกาศพืชก็สิได้จะเริ่มเติบโตได้ดีรังผลผลิตได้ดีนำนะครับมีกรมโปรตอกโปรตีนเพื่อไปสร้างขนาดจังเม็ดเขาของสีกับเม็ดใหญ่เม็ดเง้าเม็ดเต็มดีน้ำหนักก็ดีน้ำเนี่ยพี่น้องนะครับกับอ้อยกับมันสำปะหลังคือกันน้ำหนักก็ดีเปอร์เซ็นต์แป้งดีเด้มันสำปะหลังยางพารานี่น้ำยางจะข้นแล้วก็นักดีนำนะครับจังบักโม่บักแตงบักท่วงสีผิวสวยได้พี่น้องกินกับกรอบกับหวานกับเสียบผักกาดผักซี่ผักหอมจังสิมันสิกินแบบจังใดล่ะพี่น้องมันโอ้ยมันกรอบอีหลีครับผักกับกรอบเด้เอาอันนี้เรื่องจริงเด้ถ้าพี่น้องเฮ็ดได้ก็ฉีดน้ำล่องเบิงเด้อนะครับฉีดด้วยสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นนี่นะครับเอาชุด600ไปฉีดก็ได้นะครับอันนี้ฉีดได้หลายตะไนนะครับหรือจะเอากระปุกละ350ไปฉีดก็ได้กับตัวอินทรีย์คือกันนะครับเตตัวบวกไทยนี่ตัวนึงเป็นบวกเอนไซม์ตัวนึงเป็นบวกอะมิโนนะครับมันบวกต่างกันแต่ว่าดีคือกันเลยหรือจะเอาผงชูรสพืชไปก็ได้นะครับเป็นผงอะมิโน อันนี้ซองหนึ่งผสมน้ำได้20ลิตรเนาะนะครับพี่น้องที่ไปฉีดผสมกับสารน้ำหน่อยนึงนี่บายบ่อยจากเว้าบ่อยจากเศษเลยพี่น้องเอาเติมความแข็งแรงให้กับพืชของเฮานะครับสร้างภูมิความเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แบบแน่ที่สำคัญปุ๋ยอินทรีย์ตราพญาเต่าเงินของนุ่นน้ำเมืองเนี่ยนะครับมันจะซอยปรับสภาพดินทางกายภาพและก็เคมีได้นำนะครับเขาจะปลดปล่อยสารอาหารที่ตกค้างในหน้าดินแล้วก็ปลดปล่อยสารอาหารออกจากตัวเองนะครับคือบอกง่ายๆว่าเขาสิทำงานออกจากเม็ดจากของนี่เม็ดดำๆเนี่ยเขาสิค่อยๆปลดออกนะครับคือละลายแบบซ่าๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องเป็นยังคือเป็นสั่นเขาป้องกันพืชบ่ให้ขาดอาหารนะครับคือปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ไปไว้มาไว้เมิดไว้เห็นไหมนะครับนั่นคือขาดธาตุอาหารเลยได้บ่านเฮาต้องเติมปุ๋ยมันบ่ดังนั้นปุ๋ยตัวนี้นะครับถ้าพี่น้องใส่ร่องพื้นผมเคยเว้าพี่น้องฟังหลายพื้นที่นะครับถ้าเบิ่งอาการเขามันดีแล้วนะครับก็บ่ต้องใส่ปุ๋ยแตกกออีกก็ได้นะครับหรือพี่น้องอยากใส่ปุ๋ยแต่ก็กับผิวน้อยๆแต่งหนาน้อยเดียวนะครับคือกรณีตัวอย่างนะที่ว่าตอนต้นรายการพี่น้องฟังว่ามีพี่น้องเอาไปใส่แล้วบ่ได้ใส่ปุ๋ยแตกก็บ่ใส่อีดีนะครับก็มีตัวอย่างอยู่ได้พี่น้องเฮานะครับตัวอย่างนี้หนุ่มหน้าเมืองบ่ได้เว้าเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฟังเสียงเบิ่งเนาะ
1: ผมฮัลโหลสวัสดีครับผมหนุ่มหน้าเมืองครับ
2: ครับผม
1: ครับผมกำลังเว้ากับพ่อหยังก่อนนี่ฮะ
2: พอเจริญหนองเลี้ยงบ้านตังหมอง
1: บ้านตังหมองตำบลหยังกอ
2: ตำบลหินบ้านไอ้มูซีตำบลหินกองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
1: อ๋ออำเภอสุวรรณอยู่นี่เขตทงกุล่าเด้เนาะพ่อเนาะ
2: ครับเขตทงกุล่าร้องไห้เลยล่ะ
1: อืม
2: ทางใต้สุวรรณภูมิ
1: อันได้ข่าวว่าพ่อนี่ใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินนูนะเมืองมาหลายปีแล้วบ่
2: 4ปีแล้วครับ
1: 4 ปีแล้วโอ้ต้องมีแนวติดใจได้เนาะจึงใส่4 ปีเนาะพ่อ

0: 啊，这多么变动，强的那个球不要破的，我们球我落的。
1: 嗯，球水为山是吧？
0: 面球水为山那个路，木为嘛亮阳不关的。
1: 哦，不可以变路，变派。
0: 不咪路，变派不得起家那木的，我没起的。
1: 对，在干呢，在不喊得晒，不会做呢，没气不干。
0: เด็ก
1: แม่เล็กนี่ตะตูวะตะกี้ตะกี
0: ้รถมามันมีเนี่ยอยู่ดิเบียทั้งแต่ตะกี้ผมได้ฉีดยาดิ
1: อ๋อปฏิทินพ่อมาใส่ปุ๋ยพญาเตาเงินมา3 4ปีนี่บ่ค่อยได้ใส่ยาแล้ว
0: บ่ใส่เลยตัดออกพิ่นไป
1: เลยแต่ว่าออกเลย
0: แต่ว่าให้ไถจัก2เถียเนี่ยเถียที่3ปันนี่คือสุดยอดเลย
1: โอ้สุดยอดเลยติ
0: ครับ
1: พิธีใส่พ่อใส่แนวใด
0: ผมมันห้องพื้นเลยเด
1: ้ห้องพื้นบ้านพร้อมเขาดันบอก
0: ห้องพื้นบ้านพร้อมเขาเลย
1: บ้านพร้อมเขาปั้นเลย
0: ปั้นเลยบ่นี่ปั้นทับน้ำกันก็เผาเลย
1: อันบ่ได้ผสมกับปุ๋ยยังเลย
0: บ่แต่ว่าช่วงเอาห่วงนี่เอาเขามาใส่น้ำจักหน่อยแน่เพราะว่าพ่อมันเป็นกระตุ้นนะ
1: นั่นคือใส่รอบสองเนาะนั่นคือใส่รอบสองบัดนี้ไอ้รอบแรกนี่เขาใส่ร่องพื้น
0: ใส่ร่องพื้น
1: บัดนี้พอใส่ร่องพื้นมันแตกกอดีบ่พ่อ
0: แตกเราอยู่นี่ปุ๊บเจ้ามาเย็บไปวันทีหลายเขาเข้าวันแบบพอดีมันแตกกอดิ
1: แตกกอดิ
0: คันเข้าวันเขาทีหลายมันจะเป็นเส้นน้อยนะนี่แตกกอดเราผมมั่งอยู่นี่ผมลงมาเมืองหน้าเราว่าที่นี่ผมไม่ทำกับเจ้าของปุ๋ยว่าเอาหนุ่มในเมืองนี
1: ่ครับ
0: ซีไห้วันอีกว่าผมว่าไม่ต้องวันนะควบคุมผมเนาะ
1: กันได้ร่องพื้นแล้วแต่เก่าก็แตกกอขามเลยได้
0: นี่ล่ะผมว่า
1: ทำแต่ก่อไปเลย
0: ครับผม
1: เออแล้วมาที่นี่เดือนกันยาเนี่ยมันก็สิเป็นเดือนที่รอบร่วงอ่ะเนาะ
0: ครับผม
1: บ้านเฮาก็อยากผสมเคมีจักหน่อยมันบ่
0: อยากผสมจักหน่อยเพราะว่ามันเขียวขึ้นมาหรอกตัวนี้ของเฮานี่คุมสถานการณ์ได้โดนมั้ย
1: ครับเขียวโดน
0: ใส่ก็บ่ใส่หลายดิใส่บ่ใส่หลายดิ
1: ง่ายใส่เคมีต้องใส่หน่อยมั้ย
0: ใส่นิดหน่อยนึงนี่บ่ว่างั้นมันสิภาพร่วงอ่ะนั่นผมเคยเห็นแล้วเขาใส่บักกันดูเรียอยู่ยังใช้หลายๆมันคือห้องหีบตัว
1: เลยมีตายไพ่ตัวตายไพ่
0: ตายไพ่อันนี้
1: อันนี้เฮาใส่ปุ๋ยพญาเตามานี่4ปีเนาะ
0: ครับผม
1: 3 4ปีมันตายไพ่บ่ในช่วงใส่เตาเงิน
0: บ่มีเลยดิ
1: เอ้าตะกี้ตายไพ่บ่พ่อ
0: ตะกี้ได้ฉีดยาเพี้ยนแล้วตายไพ
1: ่โอ้
0: นี่ล่ะผมว่ามันสุดยอดเด้อนี
1: ่สุดยอดแม่นบ่ปีนี้มาจักสันแล้วปีนี้
0: ว่าเอาไว้แล้วสองว่าจะไปเอามาอีกจะตันกลัว
1: โอ้ไปเอามาแล้วแปลว่าแล้วสองตัน
0: สองตันใส่ไปแล้ว
1: ใส่ไปแล้วโอ้บ้านนี่สิไปเอาอีกตันเครื่อง
0: สิไปเอาอีกตันเครื่อง
1: มาไว้สำหรับร่วงบ้าน
0: ครับไว้สำหรับร่วง
1: โอ้สุดยอดสุดยอด
0: ยังเราผมว่าสุดยอดเลย
1: ติดใจกันเนาะพอเนาะบ้านนี่ปีนี่แห้งมีโปรโมชั่นดีป่
0: ดี
1: 550นึงบัดนี
0: ้ครับลงราคามาให้สุดยอดเลย
1: เอ้ยปุ๋ยอย่างอื่นขึ้นนมในเมืองฟาดลงราคาให้พี่น้องเลยแ
0: ม่นี่ล่ะมันได้อานิสงส์ให
1: ้แม่นบ่โ
0: หยได้อานิสงส์หลายตัวซอยซ้ําเอาแซ่หน้าตัวนี
1: ้ขึ้นกําไรให้เนาะมันครบ15ปีเนาะขึ้นกําไรตามสัญญาแล้วเนาะ
0: แม่น
1: ดีใจบ่พ่อ
0: ติดใจติดใจ
1: ติดใจแม่นบ
0: ่ทิมบ่ได้เลยนี่ต้องประจำเลยผม
1: เอาบอกเว้าสู่พี่น้องทงกุล่าฟังแน่นี่พี่น้องทั้งฟังทงกุล่าน่ะ
0: พี่น้องทงกุล่าสุคนแถวนี่ล่ะตำบลหินกวางบ้านปูปูไอ้ปูกระสิงนี่เพิ่นก็ใส่น้ําอยู
1: ่ปูกระสิงมีใส่หลายคนอยู่ทั่วกระสิง
0: หลายคนอยู่ครับวันนี้อยากให้พี่น้องบ้านตังมองน้องสาแถวตำบลหินกวางของเฮาใส่แน่ของราคาถือแต่ว่าคุณภาพมันดีดีตัวย่ำเอาห่วงมันก็ได้ห่วงตรงห่วงนี่นับ
1: นับดีจ้ะพ่อน่ะ
0: แล้วก็สีเหลืองห้อยนี่เขาเฮาคันเอาไปยังสิห้วยไปขายอันอยู่ร้านมันนี่เขาเจ้าตั้งขึ้นไว้ราคาสูงกว่าหมูให้เต็มแม็กเลยบ่ได้พอเนี่ย
1: โอ้ยมันงาม
0: เนาะเต็มเม็ดเหลืองสีงามไห
1: ม
0: นี่แหละอยากให้พี่น้องใส่อยู่มันนั่นของดีเขาไม่อยากแข่งหรอก
1: อ
0: ยากไม่อยากแข่งหรอกก็ดูมันนั่นทีมันดีเขาเห็นหน้ากันใส่ของดีแล้วค่าถือตัวเพิ่นลงมาให้ผู้ประสัตว์อีกค่าสิบบาทสุดยอด ูได้พอใส
1: ่เออ
0: แต่ว่ามึงนี่พวกปฏิวัติถั่วพ่อแม่นี่
1: ลองเอาไปเบิ่งหน้าไปเบิ่งหน้าพ่อใหญ่ก็ได้เอ้าพ่อใหญ่หยังก็ว่ามั้ย
0: พ่อใหญ่เจริญหนองเรื่อง
1: มันจะเลื่อนน้องเรื่อง
0: เขาย้ายบุปผาน้องเรื่องหน้าเล่าอยู่นี่ล่ะยุทธของกุล่านี่ลงมามึง
1: บ้านตั้งมองเนาะ
0: บ้านตั้งมองบ้านตั้งมองมูซี่นี
1: ่เอาบอกเบอร์โทรเนี่ยจำเบอร์โทรเจ้าของได้ป่ะนี
0: ่ได้อยู
1: ่เอาบอกพี่น้องเนี่ยฮะพี่น้องอย่าโทรถามเขา
0: โทรถามเขามึงเด้อ098
1: ครับ098
0: 6210106
1: 6210 1 2 6
0: ครับผม
1: หวยเอาไม้กันน่ะ
0: 098
1: 098
0: 621
1: 621
0: 0106
1: 0106อ้าวโทษถามมาเด้อพี่น้องฝ่ายทงโพล่าทั้งปุ่นรับร่วงก็ได้พี่น้องผู้ใดใส่บ่ท่านรับร่วงก็ได้เนาะพ่อเนาะ
0: ได
1: ้สุดยอดเลยรับรองรับรองเอาขอบคุณพอหลายๆที่ให้ข้อมูลครับ
0: ครับผมครับ
1: เอาฮะผมมีโอกาสที่แวะไปหาเด้อ
0: มาแน่มาแน่มามึงเด้อว่า
1: ครับผม
0: ได้คุยได้เว้ากัน
1: ครับครับผมครับผมขอบคุณหลายๆเด้อพอสิให้ข้อมูลครับ
0: ครับคร
1: ับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณอีพอเจริญพี่น้องทั้งบ้านตังหมองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่เป็นการพูดซ้ำย้ำเตือนให้พี่น้องได้ยินได้ทราบน้ำกันแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องธงคุล่านะครับบ่ว่าจะเป็นอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอโพนทรายอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอจตุอำเภอปทุมรัฐอำเภออาจสามารถอำเภอพระนมไพนะครับอำเภอได้ในอำเภอหนองฮี่อย่างสิเนาะส้นๆหล่องๆไปทางธงคุล่านะครับนี่คือใส่เยอะนะครับที่เว้ามานี่ใส่เยอะเพราะเป็นหยังเพราะพี่น้องทั้งนั้นหน้าหลายคือกันครับอีพอจะเลื่อนหน้าเป็นรวมร้อยไรได้พี่น้องเห็นบอกแล้วใส่ไปละ2ตันใส่ไปแล้ว2ตัน2ตันกับ40ศอกเห็นบ่การลงทุนบ่หลายเห็นบ่เพราะว่าราคาเขาจัดโปรโมชั่นเหลือกระสอบละ550ตันหนึ่งกับจาก12,000เหลือ11,000หนึ่งนะครับ1ตัน20ศอกได้พี่น้องเรากันยังเสียไปรับล่วงอีกเห็นมั้ยสิเขามาเอาอีกล่ะก็มาเบิกอยู่นี่ล่ะครับเบิกอยู่จุดบริการที่เฮาว่างไว้ให้ใกล้โตกับพี่กับน้องเฮานะครับอำเภอเกษตรวิสัยก็มีนะครับอำเภอเกษตรวิสัยพี่น้องก็ไปเอาอยู่ร้านเมืองชัยค่าเขาจังสิแม่ นะครับระกำอำเภอจตุกับร้านพ่อการเกษตรแต่ว่าอำเภอปทุมราชผมบ่มีตัวแทนเลยพี่น้องยังเหลืออำเภอนี่ล่ะยังบ่มีตัวแทนแต่เฮากะแลนส่งนะครับหรือพี่น้องมาเอาอยู่จตุมันก็บ่ไกลกันเนาะพี่น้องกะแลนลัดออกมานี่ได้นะครับสำหรับอำเภอนี้อำเภอพระนมไพก็มีอยู่ร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่เด้นะแล้วก็อำเภอเกษตรวิสัยกับร้านเมืองชัยก็บอกไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็อำเภอจตุนี่นะครับจะมีร้านพ่อการเกษตรนะครับอ่านทางธงกุล่าเฮาก็หลายจุดนะครับพี่น้องกันจังโทรหานะครับละอันบางใดมันไกลจุดนะครับบ่สามารถที่จะไปเอาได้นะครับพี่น้องก็จังโทรหาหนุ่มหน้าเมืองก็แล้วกันทางเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไปแล้วเนาะ061 793 6695 061 793 6695นี่เพิ่นใส่มาตั้ง4ปีนี่ปีนี้ปีที่5แล้วเนาะนะครับด้วยความมั่นใจเด้เห็นบ่พี่น้องผมเกิดมา15ปีนี่ปุ๋ยผมพี่น้องบางคนใส่มา15ปีบ่เคยว่างเลยแล้วผู้เพิ่งฮู้บาง45ปีย้อนหลังก็ใส่มาเลยคือกันคือพอเจริญนี่ทางบันตังหมองนี่พี่น้องก็นําไปเบิ่งเอาที่ละหน้าเพิ่นแต่ว่าผมว่ามันเสียเวลาเด้พี่น้องเฮ็ดหน้าปีนึงเฮ็ดได้เทื่อเดียวนึงเด้นะครับดังนั้นเฮาสิไปขี่รถไปหั่นก็เมดค่าน้ํามันซ้ําซื้อปุ๋ยสอบนึงล่ะ ซื้อปุ๋ยไปใส่หน้าเจ้าของตัวเป็นการทดลองเจ้าของโลดนะครับสอบหนึ่งใส่ได้สองไร่พุ่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับการเกษตรของพี่ของน้องเฮาอันเสื้อหรือบ่เสื้อว่าสอบหนึ่งใส่ได้สองไร่เดี๋ยวฟังเสียงเบิ่งครับ
1: พ่อใหญ่ซื้อหยังครับ
3: อำพรได้พ่อนชัยศิษ
1: ฐ์อำพรชัยศิษฐ์พ่อใหญ่อยู่บ้านใด
3: บ้านไคลุนตำบลนาแซง
1: อำเภอเสรภูมิ
3: อำเภอเสรภูมิ
1: จังหวัดร้อยเอ็ด
3: ร้อยเอ็ด
1: เอาปุ๋ยเตาเงินไปใส่กับหน้าเขาบ่ปีนี
3: ้ใส่หน้าเขา
1: ปุ๋ยพญาเตาเงินหนุ่มหน้าเมือง
3: เอาไป2สอบยังสอบนึงใส่เหมือนสอบนึงแล้ว
1: ใส่เหมือนสอบนึงแล้วหน้าหน้าจักไรพอใส่สอบนึง
3: หน้า2ไร
1: หน้า2ไรใส่1สอบ
3: ใส่ทีเดียว
1: ใส่ตอนไหนใส่ตอนไหน
3: ใส่10กว่ามือมานี
1: ่โอ้ช่วงแตกกอ
3: ครับครับ
1: เป็นยังไงเนี่ยใส่แล้วฮะนี่
3: เขาทาเขาทาดีดี
1: เขาทาแนวไหน
3: มันงามดีมันเขียวไปบัดทุกต้นเลยเขาทาแข็งต้นแข็งก็ยังหัวยังไข่มันสั้น
1: โอ้ต้นแข็งแน่งดี
3: แข็งดี
1: เพิ่งใส่ปีแรกบ่พอ
3: เพิ่งใส่ปีแรก
1: ตะกี้ไปอยู่ใสมาก
3: ตะกี้ใส่แล้วไหม
1: บ่รู้จัก
3: บ่รู้จัก
1: บานขึ้นรู้จักมือปีนี
3: ่ฟังไปตัดยางฟังวิทยุ
1: โอ้
3: วิทยุฟังยังมาเต้า
1: ครับว่าทิศโต้
3: เฮ้ยเขาทามึงเนี่ยพูดยามว่าจ
1: ังยามบ่บัด
3: ยาม
1: ยามเท่
3: ครับ
1: ใส่ยางละไปละบัด
3: ยางบ่ทันใ
1: จยางบ่ใส่เนาะ
3: คร
1: ับ พอที่นี่ใส่ใส่กับเขานี่เห็นว่าเป็นเพี้ยเป็นนอนกอเป็นหยังบ่มีโรคมีภัยบ่
3: บ่ทัน ถึงนี
1: ่บ่มีแม่นบ่
3: บ่ทันมี
1: นั่นแต่เก่าคันใส่ยู่เลี้ยใส่แนวอื่นแต่เก่ามันมักจะมีปัญหาแม่นบ
3: ่
1: นานนี่คือเก็บปัญหาให้พี่น้อง
3: จ้าขอจ้า
1: เช้าหน้าเขาได้แล้ว
3: ครับ
1: โดยปุ๋ยพญาเต่าเงิน
3: พญาเต่าเงิน
1: บุ้ยสุดยอดเลยพ่อเ
3: อ
1: ้ย
3: บ่ทันใจกันร้องเบิ่งเด้อพี่น้อง
1: อืม
3: บ่ร้องบ่รู
1: ้นะ
3: ผมก็บ่ร้องบ่รู้ผมบ่ร้องเองผมเลยรู
1: ้ปีแรกเลย
3: ปีแรกเลย
1: แล้วตัดใจย้อนวิทยุ
3: ตัดใจย้อนวิทยุไปจับยางฟังวิทยุ
1: โอ้
3: เด็กตีสีที่ห้า
1: โอ้
3: ห่วยเขาตาเด้อผู้พันทุกมือทุกเสียนี่วัน
1: ปุ๋ยก็บ่แพง
3: ปุ๋ยก็บ่แพง
1: จอบ550นะครับ550
3: ถามประจำมันจะลดอีกซ้ำต่อไป
1: เลยโอนเบยแน่นอนแน่นอนแน่นอนเอาขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อ
3: ขอบคุณขอบคุณเต้าเงินเต้าทองด้วยกัน
1: เออ
3: ครับ
1: เอาจะเริ่มมาใส่ยางน้ำเด้อยางนี่สุดยอดน้ำยางดีเข้มข้นน้ำหนักดีเปลือกแต่นิ่ม
3: โดยผสมยางเปลือกจอบใส่ผู้วันเลย
1: โอ้ใส่แต่พญาเต้าอย่างเดียวเลย
3: เดียวเลยน้องมันเป็นยังไงวะ
1: สุดยอดสุดยอดที่พ่ออีพ่ออย่างก่อนล่ะฮ
3: ะอมพรครับ
1: พ่ออมพรบ้าน
3: บ้านที่79
1: บ้านที่79
3: บ้านไคนุน
1: บ้านไคนุน
3: นาแซงเสนาภูมิ
1: ตำบลนาแซงอำเภอเสนาภูมิจังหวัด101ขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อใส่ต่ออีกบ่ล่ะพี่นา
3: ต่อแท้นอน
1: เบ้ยรับล่วงเด้อจะเริ่มใส่อีกเทื่อนึงเด้อเอาขอบคุณครับ
3: ยางไม่ขายยางอ่ะสิมาเอานี่ละ
1: เอาอีกโอเคครับขอบคุณครับ
3: ครับ
4: มีข่าวดีมาบอก
5: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต้าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต้าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซีปุ๋ยดีนุนเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัด101ใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้ซีแยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเล่าล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจอกยิ่งเจริญวุฒิชิบอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเสี่ยงอำเภอพระนมไพร่ร้านโชคอุดมบ้านโพ่ใหญ่อ อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามากร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองคือร้านประพศฟาร์มจุดที่สามอยู่บ้านโน้นจำปาคือร้านซับอนันอำเภอทุ่งเขาหลวงร้านออเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านควงใหญ่พันปลาบ้านควงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมิโยร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพรบึงเกลือติดต่อร้านพอเริ่มการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน์น้ำเจกก่อนบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอกร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องร้านเจริญรัตน์การเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเข้าอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพี่ละพัดการเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเข่าณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาดมีอยู่ร้านเพชรการเกษตรไก่ไฟแดงย่างตลาดครับอำเภอร่องค่ำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อท่านพ่อพุญเตประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงครับอำเภอดอนจานติดต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองติดต่อร้านพงศิริบันดูธงจุดที่สองติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่สามร้านข้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มุ่นติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มุ่นจำกัดจุดที่สองร้านระดาพรบันโคกเง่าจุดที่สามร้านสับเจริญผ้านิดบ้านค่ำน้ำเกี้ยงจุดที่สี่ร้านคุ้นรุ่ยการค้าบันดูลาดจุดที่ห้าปั๊มน้ำมันป่ามนบันดงมอไฟอำเภอขุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พ่อใหญ่ค่ำบันหนองเส้งติดต่อพ่อใหญ่ค่ำบันหนองเส้งเขตอำเภอขุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามหนุ่มนาเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061-793-6695 061-793-6695ครับ
4: มีข่าวดีมาบอก
5: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลาย ลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไป
2: ครับเวลาสิหมดลงละพี่น้องเอ้ยนะครับเวลาจะหมดแล้วนนนาเมืองต้องจากลาพี่น้องไปซำนี่ซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อตัดสินใจใส่ซะเห็นบ่ปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองใส่ได้ทั้งรองพื้นพอยังเจริญใส่รองพื้นแต่ก่อแล้วบ่ใส่ซ้ำนะครับมันงามบลาเลยแต่ก่อก็ดีแล้วพื้นที่เสรภูมินะครับที่ใส่นะครับในช่วงแต่ก่อนะครับบ่ได้ร่องพื้นมากก็มาใส่ช่วงแต่ก่อฟังวิทยุได้งี้แล้วก็เลยไปใส่สอบหนึ่งใส่ได้สองไรงามเขียวมาสุดต้นนะลวดแล้วว่ะใบแข็งสั้นปันใบเสี้ยงไข่นะครับหลักกัดที่นี่กสิมีพี่น้องเอาไปใส่รับล่วงน้ำได้บานนะครับมือนี่พูดซ้ำย้ำเตือนเกี่ยวกับหน้าเข่าโดยเฉพาะยังยิ่งพี่น้องทุกพื้นที่เฮ็ดหน้าเป็นอาชีพหลักนะครับก็เลยอยากให้พี่น้องวิทย์พ่นนะครับต้นทุนให้มันต่ำลงนะครับผลผลิตให้มันสูงขึ้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์หนุ่มนาเมืองเอ้าเวลาหมดพอดีนะครับเมื่อนาพอๆกันไหมสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆหนุ่มเมืองขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถาม

0: ทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5

嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
0: ไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกรธที่คุ้นเคยโกสอโกรธเขมาโกรธหัวบัวโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิร์นทีให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401222ย้ำค่ะ0438401222
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินงงยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

ตินเป็นหมอลำบ่มีฟ้อนแสนสิลำกะบ่มวนมีแต่ฟ้อนเอวบ่เอแอนให้แสนสิฟ้อนกะบ่งามเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่ได้ตกเป็น

คืนเหล่าเมาหาขู่อวนส่วนใดเหลืองเมาแล้วพากันเสียเฮ็ดบ่ถือบ่ต้องจนวายอุ่นอยู่ทั่วปากเออสุรามีเพิ่นว่าไว้อยู่ท้ายหมู่เบญจสินทร์กินเมาเมาแล้ว

ของออยอยู่หลอกห่านหมอละมูยมีงานผิดพลาดกันย้อนความเมาขอนำเอาจนหัวปิด

ลาเอาเบี้ยป้อนลูกป้อนเยาว์เศร้ายากินให้เขารวยมุ่งการเรียนเพียงความรู้ย้ำครูสอนให้จำแน่พ่อแม่สอนเจ้าอย่าดื้อให้ถือไว้

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็นงึ๊งๆงับ
0: ยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
1: สี่มันต้องถอนจังสี่มันต้อง
2: เซนทีเป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซนทีรวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นทีเพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิร์นทีเป็นประจำนะคะเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401222ย้ำค่ะ0438401222
0: บอกไปแล้วนะครับปัจจุบันนี่คนเฮานี่สิอายุยืนขึ้นเด้อีพลอยแม่เป็นหยังคือว่าจังซั่นบ่ติเพราะว่าวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์มันดีขึ้นเฮ็ดให้คนมีอายุยืนขึ้นอัตราการเกิดน้อยลงนะครับเพราะว่ามีการคุมกําเนิดก็เลยเฮ็ดให้ในปัจจุบันนี้นะครับมีคนแก่หลายขึ้นมีผู้สูงอายุหลายกว่าเก่าว่าซั่นน่ะเพราะว่าวิวัฒนาการด้านการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นซะเด้คนเฮาก็อายุยืนขึ้นอายุหลายขึ้นแต่ว่าในช่วงที่อายุหลายๆปัญหาก็มีบ่หน่อยได้บาดกับคนสูงอายุนี่เป็นนั่นเป็นนี่เก็บออดออดแอดแอดเก็บไข่ได้ป่วยก็หลายคือกันนะครับแต่ว่าก็มีคนสูงอายุอีกส่วนหนึ่งคือกันที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบ่เป็นนั่นเป็นนี่เด้เพราะว่าพากันกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยเจ้าของเฮ็ดแบบสม่ำเสมอก็เลยเป็นผู้สูงอายุเป็นคนแก่ที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีความสุขบ่เป็นปัญหากับลูกหลานบ่เป็นปัญหากับผู้อยู่นำบ่เป็นปัญหากับคนที่อยู่รอบข้างนั่นแหละครับเฮาเสียดจังไหนบาดให้เฮาเป็นคนแก่ที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีความสุขแบบนั้นเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเอาใจใส่ดูแลเบิ่งแง่เจ้าของให้มันดีให้มันสม่ำเสมอแนวใดที่มันเป็นโทษแนวใดที่มันบ่ดีกับสุขภาพร่างกายแนวใดที่มันบ่ดีกับเจ้าของก็ให้หลีกเลี่ยงเอาแต่แนวดีๆเอาแต่แนวมีประโยชน์มีคุณค่าเติมเสริมเพิ่มให้กับร่างกายเจ้าของส่วนตัวเพราะว่าชีวิตคนเฮาแต่ละคนนี่มันใส่การใส่งานมาบ่คือกันใส่เวียกใส่งานมาก็บ่คือกันนะครับเกิดในฐานะที่แตกต่างเกิดในครอบครัวที่แตกต่างกันวิถีชีวิตก็เลยแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าโรคไข้ไข้เจ็บที่แต่ละคนประสบพบเจอที่แต่ละคนพบพ่อมันก็เลยบ่คือกันซั่นเด้นะครับสำหรับพี่พลอยแม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับรู้สึกบ่กระปี้กระเป๋าบ่กระชุ่มกระช่วยบ่กระชับกระเฉงเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกๆงักงักบ่ซวงบ่สร้างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจังซี่โอ้ยเมื่อยแล้วเร็วเมื่อยง่ายหอบไว้หายใจบ่ทั่วท้องรู้สึกว่าบ่มีเหี่ยมีแห้งถ้ามีอาการให้นึกถึงให้เฝ้าแนมหายาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเป็นยาบำรุงร่างกายที่มีสมุนไพรหลายหลายสมุนไพรมีแต่แนวคักๆมีแต่แนวหายากงากมีแต่แนวราคาแพงๆนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวเถลิงโกดทั้งหามากกระทืบโล่งปื ็ดบ่ธรรมดานะครับตื่นเช้ามาก่อนสิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่มันเป็นซ่งหลงเสี่ยงเหลงมันเป็นบ่ซ่วงบ่ซางมันเป็นงึกๆงักๆโอ้ยได้แนวมาจักดอกคือสิดีเด้นะครับผมเอกโซเลอยากสิให้อีพอยแม่อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นกินเบิ่งแล้วมันสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่กินเบิ่งแล้วมันสิเป็นคืออีพอยแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้กินนะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ลิ้มลองเบิ่งสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้อีพอยแม่บ่ท่านได้อยากให้คุณผู้ฟังเสื้อพ่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้เปิดอกเปิดใจลองหามากินลองหามาทานเบิ่งตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกไปเล่นน้ำอีพอยแม่ออกไปยามพี่น้องแกนั่นแกนี่มองหันมองนี่นะครับหลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดนะครับหลังจากพากันได้กินยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นแล้วนี่มันเป็นจังไดแน่น้ออีพอยแม่กินแล้วมันเป็นจังไดแน่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับพี่น้องพ่อได้กินเบิ่งแล้วรู้สึกกระปรี้กระเปร่ากระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงกินแล้วถึกลองเบิ่งครับอีพอยแม่นะครับลองเบิ่งลองหามากินลองหามาทานเบิ่งสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องสำหรับอีพอยแม่พี่น้องคุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาบำรุงร่างกายเซินทีนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บ่อยากเป็นซ่งหลงเสี่ยงเหลงบ่อยากเป็นซ่องงอกเสี่ยงแงกบ่อยากเป็นงึกๆงักๆอยากซ่วงอยากซางลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นครับผม

โอ้ยแล้วนะพี่ชายเอ้ยใครสิเป็นแฟนน้องสิว่านางสิลำกอมขั้นปีเดือนนับเพิ่งคอนความห่อนสิแล่นถึงมาเลยเป็นหายไกลพนางสิเหลืองลาฝ่ายน้ำตาคุ้มใส่แป้งแม่นน้องอยู่จังไหนขั้นแม่นบุญขาดได้สมดังมาโน่ไม้ชายสิมาเป็นแฟนแม่นไผเด้ประสงค์น้องข้องให้มีสันใส่ไปสนี่เจ้าเขียนทรงลงหาบาทเลขที่เจ้าเขียนไว้ดอกยังไม้ชวีวันคิดพอตายเสมอดังเดือนง่ายวันเต้นจันเต็มดวงซองใสอยู่เทิงฟ้ามาเห็นใบสีสอยพวงย้อยย้อมน้ำคังปุ๊กอังเดคิดอยากไปนั่งกินเบาบ่อายพวกไม้โซ่สุดกันสีน้ำแง่งสู้เพิ่นและเพิ่นวันเอ้ยเจ้าผู้ขวดอกต่างบุญสร้างคันแต่หลังพวกหวังขอเป็นสู้สู้เอาบ่ให้แต่งชวีวันน้องมักแห้งบ่ให้เสียบาเปียของอายเพิ่งสตางค์เก้าสิห้าสิบสิ

แล้วของนั้นยังบ่แล้วอันเตยหากจนมาเมื่อจ้าละข้าเจ้าเมื่อปานเส้นกองไอ้ป้องก็ใส่ใจนั่งคิดล่ะนี่แม่อยากไปมาไว้เจ้าเตียงท่านแนวใดนั่นคือจ้า

0: ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นที150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็นเงินงง
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ท่านนี่บ่าวน้อฟังกระแสลมตองตีลำของน้ำร้อยลองแม่น้ำของโขงเคืองน้ำเคยได้นี่ท่องเที่ยวเดี๋ยวนี่เขตคุ้งน้ำบ่ได้ท่องเที่ยวทางกันน้อหลวงพระบางโขงเวียงจันทน์แต่ก่อนสัญจรใดตกมาไหนเข้านี่มันเต็มที่ละน้อหมู่อยู่คนละปากน้ำสิแน่นหน้านี่เป่าได้คิดถิ่นทางเคยผ่ายสายสัญจรมอนมินบ้านเคยอยู่เคยกินดินเนื้อสูงบนคอยโอ้ยหน้าหน่อยก็หอมเมืองคิดถิ่นกามไฟเบืองเมืองก่อจะป่าสักบ้านกะตินคุ้มทองบ่อนที่เคยไปลองหัวใจพองโอ้โหคนมืดยาวเขียนข้าวพี่น้องเก่าหน้าสีไก่ผินเราเฮือนซ่านป่าปล่อยถิ่นเผยแล้วสิเบิ่งแทนคิดขึ้นมามันแค้นแค้นหูคอ

อันนี้พี่ต้องคำกระลดไฟน้ำตาให้ทั้งเคยไปบ่ได้ผ่านงานสวรรค์นาคีคุณเคยซื้อนี่เที่ยวขายทั้งนี้เจอดีมูน้องสวรรค์ทองบ่ได้ทองแม่น้ำของโค้งแลนขันตันไว้ก็สร้างเป็นอ้ายพี่พ่ออยากเต้นโดดแต่ฟังวุฒกังตั้งแต่ทั้งหมุกเธอเดียวไอ้ถึงน้องขั้นเป็นของมันตื่นสีบืนซ้ายร้อยลองอ้ายพี่หาปองขำหรือน้อยก็บ่มีอ้ายกังกบพี่วีง้อยฟังวุฒกังโอ้ยจนแสนใจพองละเมือยืนเกอนอนละเมือจนหลงห้องเฮือนเสาตองตูบไม่ไผ่โอ้ยมาอยู่สุดน้องคายนิมิตฝันว่าน้องมาเคียงข้างพางที่นอนขั้วแม่นหมอนหัวใจเสือลงปิ่นเบิ่งวางนางสิคิดทอดอ้ายนี่บ่น้อง

ันบาคิดถิ่นหน้าที่เคยสั่งหัวควงตอนเขาแรงเป็นของหักของแพงเจ้ากะป้าไปถิ่มปันนี่อยู่จังใดเงินทองของอาใดที่สุนไปบ่มีค่าซาน้องเงินกะป้าปล่อยไว้หน้าหน่อยก็ปล่อยเสยเลยสิเป็นเมืองห่างฟ้าเทพตองในลุ่มเป่าแล้วเนาะมีแต่งูเห่าหอมสินอนสุนตารางเฮือนดวงมุนเวียนสตาคอยกินหัวคอยรอไปก่อนขั้นมันปูบัดลาบักแตงสางยังคอยกินฝนตกบินยังคอยมีวันเอื้อหน้าที่เดินมุนเวียน

0: ชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซิร์นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิร์นถี่เป็นประจำนะคะเซิร์นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: ชีวิตทุกมื้อนี่ว่าแต่ย่างออกจากเฮียนไปไสมาไสนี่โอ้ยรู้สึกบ่ปลอดภัยคือแต่สมัยเก่าเด้สิ่งเสพติดก็หลายโจรก็หลายรถล่าก็หลายไปน้ำถนนหนทางจังสิรถก็หลายหลายย่านเกิดอุบัติเหตุย่านนั้นย่านนี้ซะเด้ย่างไปน้ำหมู่บ้านจังสิก็โอ้ยเนี่ยเห็นวัยรุ่นนี่มาเป็นตะยานแท้พันว่าเด้สิ่งเสพติดสิ่งมอมเมามันหลายหลายสมือนี่ก็ได้โอ้ยคันสิเป็นจังสินี้ไปอยู่ทงอยู่ทาไปอยู่ไฮอยู่หน้าดีก็อากาศคือสิบริสุทธิ์อากาศคือสิดีเพิ่นพันว่าเด้ไปทั้งนี้ว้าอยู่ทงอยู่ทามันก็บ่ได้ปลอดภัยคือเจ้าของคืดระบาดนี่เฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่ว้าจักว่ายาขาหญ้ายาขาแมลงสมัยแต่กี่ที่ลงทงลงทานนี่โว้ยสูดอากาศได้เต็มปอดมีความรู้สึกปลอดภัยสดชื่นสนิทอากาศกับบริสุทธิ์ทุกมื้อนี่โว้ยลองเบิ่งเป็นหยังใส่อีเปิ่มลงไห้ลงหน้านี่จักว่าโรคฉี่หนูจักว่าโรคหยังแน่แล้วสิตามมาอีพ่อไอแม่เอ๋ยสมัยก่อนนี่ติไปทงไปทาไปไห้ไปหน้าไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่กินน้ําน้ําห้อยงัวห้อยควายกินน้ําน้ําพงไห้ทงหน้านี่น้ำแก่ให้หน้านี่โอ้ยกินแล้วอิ่มพุ่นแล้วอีพ่อไอ้แม่กินแล้วก็บ่เป็นหยังได้ปลอดภัยดีพร้อมทุกมื้อนี่ว้ายไปกินเบิ่งเป็นหยังคันเจ้าบ่ได้เข้าโรงพยาบาลโลดนะครับสารผิดสารเคมีมันหลายไปใส่มาใส่นี่บ่ปลอดภัยคือแต่ก่อนเก่าเด้นะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องเบิ่งแง่ดูแลเจ้าของให้มันดีดูแลเจ้าของให้มันสม่ำเสมออย่าใส่เป็นนั่นเป็นนี่อย่าใส่เก็บออดๆแอดๆต้องใส่ใจต้องตั้งอกตั้งใจคักเด้ครับการเบิ่งแย่งเจ้าของนี่คนเฮาคันมีหูบสิเป็นนั่นเป็นนี่แน่ก็ให้ไปพบแพทย์พบหมอตรวจสุขภาพประจำปีตรวจไขมันในเส้นเลือดตรวจเบาบอกเบาหวานตรวจส่วนต่างๆของร่างกายไว้ร่างกายเฮานี่มันยังปกติดีบ่มันเป็นนั่นเป็นนี่บ่เพราะว่าอย่าสปอยให้เรื่องเล่าที่มันบ่ดีเกิดขึ้นกับเจ้าของป้องกันไว้ดีก็แก้ไขอีพ่อยแม่ป้องกันไว้ดีก็แก้ไขคันแก้ไขบ่ทันแล้วมันสิแย่ซะเน่คันเอาบ่ทันแล้วโอ้ยลางคนนี่นอนอยู่ดีๆนี่เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตไปเลยก็มียามมื้อแลงเห็นหน้ากันอยู่ดีๆคุยกันอยู่ดีๆตื่นเช้ามาตายจ่อยเพิ่นว่าเอาเล่าเป็นหยังตายล่ะนอนตายเพิ่นว่ามันหลายๆภาวะนะครับที่เกิดขึ้นกับคนเฮาซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ภายในนี่เฮาบ่สามารถรับรู้ได้เด้เฮาบ่สามารถรู้ได้ว่ามันสิเกิดอีหยังขึ้นกับเฮาเพราะฉะนั้นเฮาต้องใส่ใจเบิ่งแง่แก่ของให้มันดีหาแนวอยู่แนวกินที่มันดีมีประโยชน์ให้กับร่างกายเจ้าของแนวไหนที่กินแล้วเฮ็ดให้เจ้าของมีเหี้ยมีแห้งกระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงกระหามาอยู่มากินนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนแต่เว้นอย่าสนอนเด็กนะครับนอนแต่เว้นๆแน่ออกกำลังกายให้พ่อหมอออกกำลังกายพ่อสมควรแต่ละมือแต่ละเว้นนี่ร่างกายมันต้องได้ขยับขยื่นเด้นะครับสำหรับผู้ใดที่รู้สึกว่าเจ้าของบอกกระชุ่มกระช่วยบอกกระปรี้กระเป่าบอกกระชับกระเฉงเป็นสงหลงเส้งเหลงเป็นซอกงอกแสงแงกเป็นงึกๆงักๆบ่สวงบ่สร้างกากเถือตื่นเช้าขึ้นมาแต่ละมื้อแต่ละเว้นนี่ติสิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสิไปทงไปทาไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนนี่โอ้ยเฮ็ดซอกงอกอยู่ว่ามันพลอยไข่ว่ามันไกป่วยก็บ่ปานนะครับคันทุกครั้งที่รู้สึกหรือว่ามีอาการให้พี่น้องพากันนึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นในขวดนี่สิมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับมีแต่แนวคักๆมีแต่แนวดีๆมีแต่แนวหาอย่างยากมีแต่แนวราคาแพงๆนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากกระทืบโล่งพุ่นบ่ธรรมดาเด้สมุนไพรแต่ละตัวนี่ คันใส่อีพ่อไอ้แม่พี่น้องบ้านเฮาพากันไปหาขุดมากินไปซาวหาไปขุดหาเนี่ยว้าย3ปีมันสิได้กินบ่ล่ะอีพ่อไอ้แม่นะครับความยุ่งยากทั้งหลายแหล่นะครับทางบริษัทกับทีมงานนักวิจัยเพิ่นคิดค้นไว้ให้เบิดแล้วนะครับกินแล้วมันสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่กินแล้วมันสิเป็นคืออีพ่อไอ้แม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสําหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องลองเบิ่งครับลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับเพื่อว่ากินแล้วอีพ่อไอ้แม่สิได้กระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงกระปี้กระเป๋าบ่อยากเป็นซ่งหลงเส้งเหลงบ่อยากเป็นงึกๆงักๆอยากซ่วงอยากซางลองหามากินลองหามาทานเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องสำหรับอีพ่อไอ้แม่พี่น้องคุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากกระปี้กระเป๋าอยากกระชับกระเฉงอยากกระชุ่มกระช่วยบ่เป็นซ่งหลงเส้งเหลงบ่เป็นงึกงึกงักงักลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นครับผม
2: โอ้ยเดือนเอ้ยคันเดือน6ลมหั่นตองขุนหัวพ้องน้องหนาวสั่นสาวชาวนาก็คือกันวีคิดน้ำอยู่บ่แล้วมันเป็น

อันนี้ละเพิ่นจังว่าหลวงของคนสร้างบ่คือกันแห่สังไกกันคนละโลกโชคคนนี้เกิดมาสุขอยู่ล้นคนกะยองดอกทั่วแดนชีวิตโตสร้างเล่นแทนตกทุกข์กลับจนเกิดเป็นสาวชาวนาทุกระทมกะเหลือลำมามีกำแห่โน่นี่สาวชาวนาหน้ากำกำหน้าดำดำนี่แม้นทุกข์ยากพรทั้งฝนฟ้าเจ้าแข้งน้ำหาความสุขบ่ได้ดอกพ่อใหญ่กำมาก่อนทั้งอดหลับอดนอนตากตำกระทนสูพุทธคู่ไทยหน้าพรดำหน้าป่าวางเฮ็ดหน้าเป็นข้าวสารบ่ได้สีหน้าจังบ่นวลการศึกษากระด้อยต่อยตำจบประถมผู้ปล้อมแต่พ่อเห็นเพิดเกียรติเพียนไปได้ไปทางไหนพ่อปันนั่นแนวอีนางจบป.4 2-3 ปีสีเก่งได้ขันเรียนรู้ดอกจังได้กระพุ่มใจสอบรายได้ป.4 นั่งเขาสิไปเรียนประถมปลายผัดบ่มีเงินซื้อเงินบ่มีเสียให้ตำราคู่เพิ่นสั่งตกลงออกจากบ้านตำฝืนแต่กระเยิ้มสิหาความรู้เพิ่มก็เคิ่งขาดคือจาตกลงเลยทำหน้าแปดคุณลดกันพุดดินดันทางหน้ากาวันพี่น้องเอ้ยเอาแสงดาวอยู่ฝ่าต่างเตะเจ้าซองทางมือได้ฝ่ามืดคึมเมฆก็ความโกรธอาจจะดงลงลดเรื่องโลกาคุมพ่อปะเนามือหุ่มกุมตาเมือดบ่สร้างไปน้ำทางเมือด

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินเงินเงยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: สี่มันต้องถอนจังสี่มันต้องถอน
2: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิร์นทียาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกดที่คุ้นเคยโกสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิร์นทีให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122

0: ุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิ่นถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกดที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลากดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิ่นถี่ให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิ่นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร091-684-04-75
1: คือกำลังฟังรายการเพลงดังฟังสบายสไตล์ดีเจ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภค

0: บริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
1: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: เขามามีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเขามาเด้อแม่เด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผัวเมียคู่หนึ่งต่างคนต่างอายุหลายแล้วล่ะวะฝ่ายผู้หญิงก็เป็นสาวทึ่งทึกว่าสันเถอะบ่ค่อยสนอกสนใจเรื่องมู้นี่และบ่ค่อยมีคนมาจีบส่วนผู้ชายนี่ก็เป็นจานว่าสันเถอะอันเรื่องการมุ่งการบ้อนนี่บ่ค่อยหูจักอีหยังดอกจานนั่นเอากันมา2ปี3ปีก็บ่เคยปฏิบัติจักเถียฝ่ายผู้เมียก็งุดงิดอึดอัดอยู่อันผู้จานนี่บ่ยอมขาของจักเถียเฮ็ดเวียกเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็บ่ขาดตกบกพร่องดอกละวะแต่ว่าพอตกยามมื้อแลงมากินข้าวกินปลาอิ่มแล้วก็นอนกอนสูดสูดเซ้เป็นจังซี่เสมอมีอยู่มือหนึ่งลกก้าน้ำกันซะแล้วลกก้าไปข้าวหนึ่งผู้เมียก็มานั่งพักนั่งค่ำข้างเบิ่งผัวในใจก็คิดวิธีเฮ็ดจังไดนอจังสิให้จานขาของได้คนสมัยก่อนก็นุ่งศีลนะก็ทำทายางไปเอาน้ำอยู่เถียงหน้าแล้วก็ถอดกางเกงในออกว่าสันทะพับไว้ในกระตาละแล้วก็เอาน้ำมาให้ผู้ผัวกินพอผัวผัวกินน้ำแล้วก็กลับไปนั่งอยู่กันแท้คือเก่าน่ะล่ะโอ้ยปวดหลังว่าซั่นแล้วก็ทำท่านอนลงขาก็อาจังปังมาทางผัวน่ะล่ะผัวผัวก็เสยอยู่บ่พอใจแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมันก็จังปังซะแล้วบาดเนี่ยเพิ่นก็เลยบอกเมียซั่นตั่วห่วยนอนก็ระวังตีนสินนะเปียงโหนน่ะของเพิ่นว่าซั่นผู้เมียก็บอกว่าหูว่าของกะนำทำแม่ฮะนะฝ่ายผู้ผัวจานเพิ่นกะยกบักกอกแน่ใสนี่พี่บ้าบ่เฮี้ยนเดียวกันน่ะนรกสิกินหัวแล้วฮะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพรีเมียมบ่แม่นสารเล็งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษ เวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดจังเต็มโป๊ะโซเลผ้าราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลผ้าราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเลผ้าราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: 少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีผู้หญิงผู้หนึ่งเพิ่นไปหาหมอหลังจากนั่งทาคิ้วยืดโดนเติบหมอก็เอิ้นเข้าไปที่ห้องตรวจโรคและก็ยื่นปลอดให้และก็บอกว่าอ้าปากออกขออนุญาตวัดปลอดนะครับพนวาผู้หญิงผู้นั้นก็บอกว่าปวดแขวหลายค่ะหมอวัดมองอื่นในบ่ว่าสั้นคันนั้นก็ยกแขนเขินหมอเสียวปลอดยัดไว้ใต้ขีตะแลใต้ขีตะแลแห้งบ่ได้คักฉันเป็นคนบ้าจี้บ่ตรวจบ่ได้บ่ว่าสั้นหมอก็บอกว่าบ่ตรวจบ่ได้ครับคันบ่ตรวจก็บ่สามารถสิวินิจฉัยโรคได้ตามหลักทางการแพทย์คันยัดใส่ปากบ่ได้ก็ต้องยัดใส่ใต้ขีตะแลคันยัดใส่ไตขีตะแล่บ่ได้ก็ต้องยัดใส่หูก่อนในเมื่อปฏิเสธบ่ได้เพิ่นก็ต้องจำย่อมว่าซั่นเถาะย่อมให้หมอยัดใส่ในก้นอย่างเดียวจังสิตรวจได้ว่าซั่นเถาะหมอก็บอกว่าคันนั้นก็ยืนขึ้นแล้วก้มตัวนอนไปน้ำเตียงครับว่าซั่นเพิ่นก็ปฏิบัติตามฮื้อกระโปรงขึ้นครับว่าซั่นผู้หมอสั่งเพิ่นก็ฮื้อกระโปรงขึ้นดึงกางเกงในลงเพิ่นก็ดึงกางเกงในลงประมาณจาก2นาทีนี่ล่ะก็มีความรู้สึกว่าปวดโลดแกก็ห้องเสียงหลงเลยโอ๊ยๆ อันนั้นบ่แม่นฮู้ก้นค่ะพะนะผู้หมอก็เลยบอกว่าอันที่ยัดเข้าไปก็บ่แม่นปลอดพะนะ
2: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆค่ะวายอย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีค่ะวายมันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
3: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแ
2: ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าข้าใส่ใจบาทนี่โอ้ถ้าลองค้นหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ำใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
3: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืน
2: รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากได้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
3: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
2: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
3: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อจังใดกับเกรงกลางเข้ามา0438401222เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขายอย่า

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีเด็กวัยรุ่น2คนเถิกจับข้อหาเสพยาบ้าแต่ว่าเนื่องจากเป็นเยาวชนและกระทำความผิดเป็นครั้งแรกหน้าตาก็ดีนำศาลจังเมตตาบ่ตัดสินให้ติดคุกแต่ว่าให้ไปปฏิบัติตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นเวลา2อาทิตย์หลังจากครบกำหนดก็มารายงานตัวต่อศาลศาลก็ถามคนแรกว่าได้เฮ็ดประโยชน์อีหยังให้กับสังคมแน่ว่าซั่นผมสามารถเกลี้ยกล่อมให้คนเลิกสูบยาบ้าได้15คนครับว่าสั้นศาลก็บอกว่าดีมีวิธีการจังใดจังเฮ็ดให้คนเลิกสูบยาบ้าถึง15คนว่าสั้นผมเขียนวงกลมไว้2วงครับวงน้อยและก็วงใหญ่และผมก็สี่ไปที่วงใหญ่ว่าก่อนที่สูบยาบ้าสมองเฮาสิมีขนาดนี้และก็สี่ไปที่วงกลมน้อยบอกว่าหลังจากสูบยาบ้าไปแล้วสมองเฮาสิเหลือซ้ำนี้ดีฉลาดว่าสั่นแล้วก็หันมาถามหมอที่2เจ้าซอยอีหยังสังคมแน่ว่าสั่นผมสามารถเฮ็ดให้คนเลิกสูบยาบ้า150คนครับว่าสั่นศาลก็บอกว่าดีมากเฮ็ดด้วยวิธีใดว่าสั่นผมก็เขียนวงกลม2วงคือกันนี่แหละครับผมสี่ไปที่วงกลมน้อยแล้วก็บอกว่าก่อนเฮาสิติดคุกผู้ดากเฮาสิมีขนาดนี้สี่ไปที่วงกลมใหญ่และก็บอกว่าหลังจากที่เฮาติดคุกผู้ดากเฮาสิกว้างขนาดนี้พะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุธงสุธาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซาน

ซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่ผ้าราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบาวสีทนน่ะก็บ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่ผ้าราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: 嘞怕辣皮面发西汤，嗦嘞怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีแม่บ้านผู้หนึ่งเพิ่นไปปรึกษาหมอเว้าให้หมอฟังว่าสามีนี่เสื่อมสมรรถภาพทั้งเพศอย่างหนักเลยว่าซั่นเถาะบ่เฮ็ดอีหยังเพิ่นเลยมาโดนแล้วว่าซั่นผู้หมอก็เลยบอกว่าบ่เป็นหยังดอกครับอันแน่มื้อนี้มันแก้ไขได้ว่าซั่นหมอก็เลยเอากาแฟเส้นที่ให้เพิ่นซ่องนึงเอาไปส่งให้สามีคุณกินเด้อว่าซั่นว่าเพิ่นได้กาแฟเส้นที่ไปเพิ่นก็ดีใจแต่ว่ากับบ่ทันเสือ 100% ว่าซั่นเถาะได้ยินหมอว่าส่งให้กินก่อนนอนว่าซั่นเพิ่นอยากลองน่ะนะเพิ่นก็บ่เสือหมอไปฮอดแล้วเพิ่นก็ส่งให้ผัวกินเลยหลังจากผู้ผัวกินแล้วประมาณ10นาทีนั่นล่ะเกิดความต้องการขึ้นมาคือหมอว่าอีหลีเอามือกวดถ้วยซ้ำน้ำบักก่อนอยู่ทั้งโต๊ะออกว่าซั่นเถาะ

0: ไว้ซ้ำแตกมุนเอเล่จับเมียขึ้นนั่งทั้งโต๊ะสุกให้เมียนอนลงแล้วก็ปฏิบัติการจนเสร็จภารกิจตื่นมาอีกมื้อหนึ่งผู้เมียก็มาปรึกษาหมออีกเว้าเรื่องราวให้หมอฟังผู้หมอฟังเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าโอ้ก็ดีละตัวบ่เป็นหยังดอกถ้วยซ้ำน้ำมาก่อนเฮาซื้อไม่ได้ว่าซั่นอันถ้วยซ้ำน้ำมาก่อนฉันบ่เสียดายดอกแต่ว่าอยากอายคนอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นนะเต็มอยู่พนา
1: หนาวว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสีเพลินเฮ้ๆๆๆเอาเมื่อยกับผักเศร้าไม่แห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห้อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ๆๆๆอ่ะจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนน้ำมาตอนมาฝากเขามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นทีมาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้าก็อย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบ่าวสิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์043840122ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มูสองคนขับรถที่ไปเที่ยวกันพอไปฮอดกลางทางมูหมอหนึ่งเกิดปวดเหนียวก็เลยขอร้องให้มูจอดรถเหนียวซะเถาะพอลงจากรถได้กำลังสิย่างเขาป่ามูก็เลยเตือนเหนียวระวังระวังในเด้อเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเด้ขอโทษขออนุญาตเพิ่นก่อนได้ล่ะพะนะหมอนั่นก็บ่ฟังแล้วบ่ใครเสื่อแนวมูนี่เนาะเพิ่นก็ย่างเข้าไปเห็นภูมิไม้เพิ่นก็บ่อธิษฐานบ่ขอโทษขอโพ้อยังแล้วเพิ่นก็ปล่อยเลยจากจากพระเอิ้นภูมินั้นบัดนี้แตนแตนล่ามหั่งบักใหญ่มันก็พากันแตกเบิ้นมาตอดของหมอนั่นซะแล้วหมอนั่นพอถูกแตนตอดกับฟ้าวแล่นมารถซะแล้วโอ้ยแตนตอดของเฮาเฮ้ยพะนะหมู่ก็บอกว่าจังซั่นแล้วเฮาบอกว่าให้ยกมือขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีก็ยังว่าข้าจังได้มืออื่นโตมาขอขมาเด้อพะนะตื่นยามมื้อเช้ามาหายว่าของหมอนั่นปานบักแตงสร้างว่าซั่นเถาะทั้งไข้ทั้งเจ็บทั้งปวดก็เลยเอาธูปเทียนมาขอขมาจุดธูปเทียนแล้วก็ยกใส่หัวสาธุถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงลูกขอโทษขออภัยจังใดก็ขอให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปแต่ว่าความใหญ่ให้เหลือคือเก่าเด้อพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุธาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออะเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยผู้ข่าบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฟ้าวเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401222เก็บเงินปลายทางสำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อขมาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: พราะเท่ากับลูกเขยเพิ่นไปหาไส้เบ็ดเนี่ยมือแรงว่าจันทะหน้าก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละวะต่างคนก็ต่างยายเบ็ดไปจนมาพอกันผู้พ่อเฒ่านี่สิมักคุยทักลูกเขยอยู่ประจําเด้เล่าได้เงี้ยหยังละทิศว่าซั่นเงี้ยขี้ไก่เดียนละพ่อผู้ลูกเขยตอบอู้กระจอกเงี้ยขี้ไก่เดียนนี่ปลาน้อยว่าซั่นเอ้าแล้วพ่อได้เงี้ยหยังว่าซั่นลูกเขยถามพี่ระดับนี่มันต้องเงี้ยกี่ปมว่าซั่นพอตื่นเช้ามาต่างคนก็ต่างมายามเบ็ดเนาะแต่ว่าก็บ่เห็นลูกเขยมายามดอกว่าแล้วก็เก็บเบ็ดของเราไปแล้วว่าหลังได้หลังใดก็เกี่ยงมินลินบ่ได้ปลาจักโตเมียเฮียนมือเปล่าผิดหวังมื้อนี้ยางพานเฮียนลูกเขยก็เห็นลูกเขยนั่งกินข้าวอยู่เพิ่นก็เลยเอิ้นถามกินข้าวกับหยังน่ะทิศว่าซั่นว่าผู้ลูกเขยก็เลยเอิ้นตอบว่าขัวกี้ป้อมว่าซั่นพอตะเล่าได้ยินแล้วก็เจ็บใจว่าคิดในใจว่ามึงกูต้องเอาคืนมึงให้ได้พอมือล้นมาลูกเขยก็จะออกไปใส่เบ็ดผู้พ่อเฒ่าก็นั่งใส่อยู่เอ้ามื้อนี้บ่ไปใส่เบ็ดบ่พ่อว่าซั่นว่าโอ้ยบ่ท่านว่าซั่นแล้วได้เหี้ยหยังล่ะแล้วถามลูกเขยก็ว่าโอ้ยก็เหี้ยขี้ไก่เดียนคือเก่านี่ล่ะพอตะลูกเขยย่างผ่านไปแล้วก็ยิ้มว่าเอามือลูบปากรวยรวยมึงกูสิเอาคืนมื้อนี้ละหลังจากที่ใส่เบ็ดเรียบร้อยลูกเขยก็เข้ามาเฮียนพอตะมืดมาผู้พ่อเฒ่าก็ออกไปหน้าปล่อยเป็ดฝูงบักใหญ่ที่แล้วเลี้ยงไว้ลงให้หน้ากะว่าให้เป็ดไปจัดการกับเงี้ยขี้ไก่เดียนลูกเขยว่าซั่นเถาะพอตื่นมาเนี่ยมื้อเช้าเพิ่นก็ทําท่าย่างผ่านหน้าบ้านลูกเขยกะว่าสิถามเยาะเย้ยว่าซั่นเถาะพอดีลูกเขยกำลังกินข้าวอยู่ก็เลยทำท่าเอิ้นถามได้หยังกินละทิศว่าซั่นผู้ลูกเขยก็เลยเอิ้นตอบลาเป็ดพอพะนะ
1: ฮะผ่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบัสิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อเฝ้าหามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

ันหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401122สำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

怕辣皮面发细汤，嗦嘞怕辣皮面发细汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีชมพู่ได้ดี

ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475

0: 10โมงนะครับมีความสุขครับ
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ผมจะเล่าตำนานบทที่1เลยนะครับลุงขี้เมาครับ

103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: บทที่2นะครับเป็นปี2525คาราบาวมีผลงานชุดที่2ชื่อแปะขายขวดมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับแต่ขอยืนยันว่าพวกผมเลิกหมดแล้วนะครับก็คงมีแต
1: ่ไม่ต้องชี้เลยผมก็เลิกแล้วมั้งครับนานๆ
0: หลังจากวันนี้ใช่ไหม
1: นานๆใส่แกงกินทีครับ
0: กัญชาครับ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: งบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ
2: เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกวินาทีก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ผมได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาส
1: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีก่อนประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารปมารายงาน
3: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
4: นางสาวลลิตาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1 ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM 2.5 ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SMEและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11 ถึง 13 กันยายน 2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชน นันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
3: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
6: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ NTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12-13 กันยายน 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และอีคอมเมิร์ซเพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภาพศิราพรพิญโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงสนันทิดาสันทองรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัล transformation โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
8: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่อันนี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
3: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบ Hero Obec Care เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME D Bankโดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
9: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ตอบมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นพื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
3: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร
10: ์นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทั้งการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาพบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
11: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลัง ด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับโดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน 2569 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life ไวเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life ไวเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระความรู้ดีๆเพื่อผู้สูงวัยให้ฟังนะคะท่ามกลางความวุ่นวายนะคะของสังคมไทยในบ้านเรานะคะท่านผู้ฟังทำให้เราก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลงนะคะทำงานมากขึ้นนะบางคนก็อาจจะต้องออกจากบ้านนะคะย้ายที่ทำงานไปยังสถานที่ต่างๆนะคะย้ายถิ่นฐานนะคะทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเราก็จะพบเจอปัญหาอยู่บ่อยๆว่าผู้สูงวัยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยผู้สูงอายุทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายเนี่ยก็อาจจะต้องเหลืออยู่กันตามลำพังนะคะสองตายายนะซึ่งบางทีก็อาจจะเหลืออยู่ท่านเดียวก็ได้นะคะคือปัญหาเหล่านี้มันก็จะส่งผลกระทบมากๆเลยนะคะต่อจิตใจของ
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: น้ำ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
3: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรักผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยผสมกรที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
4: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
5: จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์พระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B No. 1 Champion Cup 2026สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
6: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพพัทลุง2026เดอะไฟนอลราวณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมแบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ1ถึง3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสร้างเยาวชนไทยสู่กำลังคนดิจิทัลในอนาคต
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภายใต้โครงการ Coding Thailand ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการ Coding Thailand เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนและครูทั่วประเทศเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสู่อนาคตตั้งแต่ระดับพื้นฐานพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปสู่เยาวชนในภูมิภาคพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
9: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
10: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
11: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
10: Shipper Center ครบครัน
11: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
12: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

กโนาคามโนกัสสะโปโกตโมคุณปัสสีอริยเมตไตโยล้วนตนอพุทโธคุณเจ้าตั้งสามประการสาธุเด้อละคุณสินคุณธรรม

ไอ้เป็นยกเลียกแห่งหมานของมอลำเบาเท่าสาวเท่าผู้ฟังกะเท่าพระดาพนว่าเหตุจังไหนได้เนาะไม่ใหญ่เนาะคนเฮามันหังเกิดเจ็บเจ็บตายสังขารเป็นของบ่เที่ยงฉะนั้นการร้องการล่ำเฮาก็ต้องกราบขออภัยคุณพ่อคุณแม่ผู้ฟังผู้ให้กำลังใจลูกเต่าเด้อมื้อนี้อยากฟังหยังก็จังบอกเอาเพราะว่าคนเฮานี่มักบ่คือกันหมอล่ำนี่ก็คิดยากอยู่หรอกย่านบ่ถืออกถือใจพ่อแม่พี่น้องครับยกนี้บ่ต้องเว้าหลายใหญ่ห้างเนาะยกเฮาจังหยาวกันต่อสู้พ่อสู้แม่เฮาฟังผู้จักฟ้อนเตรียมท่าแล้วก็มีเอาบัดนี้ไปบ้านนี้

เอานี่ล่ะครับขวาบักสมางน้อยตัวกิ่งเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่ล่ะครับขวาหมอลำสมางน้อยตัวกิ่งพวกผู้ยาผู้ยิ่งให้จำบอกไว้แน่น้ำสกุลเด้อย่าแม่ตอนไทยว่าเคียงค่ำเป็นหมอลำมาแล้วก็หลายปีเคยเป็นนักกวีสื่อเสียงดังครอบจักรวาลลูกจังหวัดมหาสารคามจำเมาเด้ออีพองบ้านก่อกำเนิดซื้อว่าบ้านขามเรียงขึ้นตำบลขามเรียงอำเภอกันธรวิชัยแล้วจังหวัดมหาสารคามเมาพื้นคนก็บ่จบบ่งามดอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็บ่สูงก็บ่ต่ำก็บ่กำก็บ่ขาวแล้วพวกแฟนๆสาวๆขาน้อง

เอาละบัดนี้หมายความว่ายกนี่เป็นยกที่2ซ้อนต่อกันลงมาธรรมดาการร้องและการล่ําไปก็เจ้ามาเปรียบแล้วคืองัวเทียมเทียนซะเนาะเจ้าก็เป็นงัวแม่ข้อยก็งัวผู้คันเปรียบเป็นไก่ข้อยก็ไก่ผู้เจ้าก็ไก่แม่เป็นธรรมดาการร้องและการล่ํามื้อนี้มาปะทะคาถากันบนเวที1เจ้าเลี้ยนโจทย์แจ้แปะถามก็บ่ได้โทรเลขมาบอกข้อยข้อยเลี้ยนสนเลี้ยนม่วนก็บ่ได้โทรเลขมาบอกเก้าแม่นบ่ล่ะเฮ็ดฉะนั้นมื้อนี้เป็นงานของพี่ของน้องเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตล้ําสิ่งเพิ่นก็บ่เอาเคยเบิ่งดูแล้วพะนะว่าหนังเพิ่นก็บ่เอาบัดนี้เพิ่นเอาหยังเอาหมอลําเช่นเต่าเดียวลําครูลําซิ่งแบบสมัยก่อนบัดนี้ย้อนยุคเข้ามาไปกับเจ้าเป็นครูปรึกษากันธรรมดาการร้องและการล่ําเจ้าก็เรียนมาจากอาจารย์หนึ่งข้อยก็เรียนมาจากอาจารย์หนึ่งต่างคนต่างได้บ่มาเข้าสู่เพิ่นฟังเพิ่นมาฟังโดยเจ้าท้องเต่าบ่เรียนจิกข้อยกับเจ้าท้องสองนั้นมาค้นหลักมาล่ําลองใส่กันการทางล่ําเด้อบ้านน่ะก็ว่ากันถ้าสมัยไผก็เรียกมีคู่ครูสุคนทางนั้นล่ําดอกประชันล่ําเจียวพ่อน่ะพระเจ้าเจ้าน้อยล่ําเสียงสีพ้อยๆล่ํ

0: นี่พี่น้องมองขึ้นมาบนเวทีเบยสาวหมอลำก็สวยดีบ่าวหมอลำก็รูปล่อเดี๋ยวนี้อายุเจ้าก็25ปีแก้มเจ้าก็ยังตึงคิดเอ้ยคอเจ้าก็ยังตึงแขนเจ้าก็ยังตึงนมเจ้าก็ยังตึงท้องใหญ่ก็ยังตึงท้องน้อยก็ยังตึงขาเจ้าก็ยังตึงอีกจะน้อยเป็นอีกกี่เดย65ปีเป็นอีก70ปีเป็นอีกแก้มตึงตึงของเจ้ากะสิเหี่ยวคิดเอ้ยขอเจ้ากะสิเหี่ยวนมเจ้ากะสิเหี่ยวท้องใหญ่กะสิเหี่ยวท้องน้อยกะสิเหี่ยวไตท้องน้อยกะสิเหี่ยวหรือบ่เหี่ยวไม่รู้ไม่ชี้เอ้ยไปวาดภาพท่านเหี่ยวนี่เป็นจังไดจะว่าตายคนเฮาอยู่ข้างฟ้าไปบ่ได้จะคนแม่นบ่แม่ตายสุคนบักสมานก็ตายเป็นหมอลำกฤษณาบุญแสนก็ตายเป็นหมอเขียนผู้น้อยก็ตายเป็นคือกันเหตุฉะนั้นว่าคนเฮาอยู่ข้างฟ้าเป็นไปบ่ได้จะคนแม่นบ่ล่ะห้าตายเป็นนี่ไฟเอ้ยมึงจะไม่แก้หมอลำกฤษณาแดงๆเด้อห้ามไว้ก็บ่ฟังไฟเอ้ยมึงจะไม่นมเหล้าเด้อห้ามไว้ก็บ่ฟังไฟเอ้ยมึงจะไม่ทองใหญ่เหล้าเด้อไฟเอ้ยมึงจะไม่ทองน้อยเหล้าเด้ออีพอนั่งด้วยทั้งคนว่าใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้สั่นเพิ่นว่ามึงจะไม่ลาวเด้อว่าสั่นห้ามไว้ก็บ่ฟังนี่ล่ะไปคิดไปคิดมาคิดเห็นหม่องสังขารขอนคนเนาะมันบ่แน่แม่นบ่ล่ะคิดไปคิดไปคิดมาบาดหาไฟสิใหม่ทิ่ม2หิ้มสิเป็นฝุ่นคิดเออของโนโนต้นตุ่นหมู่นั้นสิแพงไว้เฮ็ดอีหยังท่านจะเป็นหยังแม่นท่านนี่คันข่อยเว้ากับบ่แค่นเว้าอีพ่อผู้ทั้งล่างก็เสียวดินี่สู่บ่ล่ะพ่อท่าน
1: เฒ่าลุยซะนั่น
2: สู่บ่นั่นอีพ่อนั่น
0: สู่บ่ล่ะพ่อ
1: ท่านเฒ่าลุยซะนั่น
0: ท่านเฒ่าลุยซะพ่อนะหาหม่อง

พอเด้อแห้งหอนแห้งหอนดีมแล้วก็ต่อกันยันนี่ก็ล้อขอบขันดีปลำตีนพังขอบขาบริปลำตีนพังพันดาไปตามตีนผู้หลับพอมีน้องน้ำเล่แล้วไปเห็นห้อยสร้างห้อยสร้างไพ่สารลูบลมเกิดแล้วไปตมบูน้ำใส่ห้องยู่ห้อยยันที่จากใจจ้อยใจจับปลาไหลซองแลนดุมใจจับปลาไหลซองแลนดุมอู้ท่ากังบ้านแต่ก็อยู่ในห้อยสร้างห้อยสร้างจะวางแซมได้เอามือ

เรื่องบัดนี้มาสิจักก็เรื่องสิมึงใหญ่ผ่าพ้องน้องพี่น้องตามคำคงเคยเห็นสิอ่านมาจ่าแจ่มดับแต่พาแรงเท้าขนิ่งน้ำ

ลืมว่าที่พี่รถจิตก็ร้องก็คือเพิ่งดอกตอดังหัวใจพี่รถกระดังทั้งพี่พาแดงนี่แล้วนางก็งามเอาแห้งสิไอ้คำก็คือเอาเดี๋ยวนี้ขอพ่วงเต้าสิทำบุญบังไฟเสียงฟังแต่เสียงสาของมือน้องเหมือนสาไก่

เรื่องบาดนี้เก้าสิเลี้ยวเสียบสิเลี้ยวให้ใจตาเด้อตรงกันเด้อล่ะนะคำว่าจะขอน้องสิไอคำยังมีเลี้ยวหัวใจเดียวคือไอสิขอตาตามอ้อมตาหน้ามืออ้อมแม่นสิก็

ียวไปเห็นคนหลายลุ่นพวกนั่นกระบวนแห่มาแล้วนางไอเปิดปองเอี่ยมห้องกวงสีซองลุ่มปานใดน้อมือนีพอจังสิพาลงไปประทับกันล่างน้อมือ

โอ้โหแล้วบัดนี้พี่น้องเอ๋ยเมื่อเสียใจรูปร่างสิหุบพังบ่คือเขาอยากไปกินสุราเมาสิหอมบุญปังก่อนอยากไปเห็นคำก่อนนั่งพาเนื้อป่าไอเฮาแล้วคันบ่ไปก็บ่ได้เสียใจเฒ่าอยู่บ่เป็นจังสิแปลงรูปร่างสิหุบพังคือหลังนี้แล้วเป็นตัวแขนขอคำสิดังเดิมเด้อโดยดำไปดูศพงับหน่อยสิไป

อดบ่ล้นทนบ่ได้ทางหนักหน้าที่แล้วได้ยินเสียงดนตรีตีซ้อละอ่อมสิไปซ้อมเขาเสิ่งประเภทนี้มึงเพิ่นกันนะย่ามมาลาพอแล้วบ่าเท่าสิดวนไป

ขมือยพาเด็กมาหอดบ้านต้นมอพญาขอมนี่แล้วพันกะยินดียอมสิห่วมบุญโอปางนี้พี่กะยินดีพร้อมพญาขอมต้นพอใจพันดีกระดักใจ

ไผกระดำบังไฟมาสิแข่งกันเนาะทั้งเองทางมวยห้ากองเสียงกองของกะลันสารวันเพิ่นฟ้อนอ่อนซ้อนแน่มวนกะใจนี่บ่เนาะเพิ่นว่าสุขอยู่ฟ้ามีตาแดดกับฝนเนาะพี่น้อง

หรือว่าดีสุขจำนอนน้ำลำสิฟังล้อมฟังปีสุขอิหลียังอยู่มุงเอาขายังดอกไก่กันมีมุทุกซ้ำสันสิฟ้าแดดสิ้นเหือนห้างเสียงของเสียงคำสิน้ำกองนวตีตุ่มมีหลายสุ่มหลายเสื้อโอลาซอน

เหลือบัดนี้ให้มันสมกับอ้ายกินก่อไผหางเด้อระดังให้มันสมกับอ้ายทอดงยังหาทานอ้ายผู้ตัดกระดาษเอสามเมื่อดอกสัวนั้นอ้ายได้แห่เข้าบ้านหมดไก่น้องหลายตัวนี้แล้วน้องหมดเราโทรหลายให้สิหูกองมาฟ้อนจักเสียงลำน้อเสียงฟ้อนออละซ้อนฟ้อนแอมแอมเลี้ยวบัดนี้ไปถึงแทนพอทอให้ฝนหน่อยดอกลังลงพันแมงขึ้นหอดฟ้าไปหา

นางเหลียวเห็นก็หอกหน่อยจากูเสียงบานหวานมานั่นกาวจาเย็นจ่อยอ้อยอ้อยเอิญเสียงเพื่อนเพื่อนมาใสนางก็คิดอยากได้เอาไป

้พี่น้องเอ้ยย้อนเก่าพังขี้หน่อยสิแปลงเป็นกะหอกดอนตาซ้อนซ้อนเบิ่งหน้านางฟ้าอินบ่เป็นตาแล้วเห็นแต่น้องพบหมู่โยธานี่แล้ว

นับแต่นางไอหน่อยเห็นกระหอกตัวงามแขนขอค้ำเลาะอยู่ถึงปลายนิ้วนางจึงว้อนว้อนต้านกับปิดาตนพ้อนางอยากได้กระหอกหน่อย

มาไว้อยู่ดอกพอจึงตัดสั่งให้พวกหมู่นายท่านเขาจึงนำท่านไปเราเสี่ยวมาแดงแต่นั่นนายธนูไม่เอาเป็นบ่ได้ดอกว่าสิเลยเรายิ่งกระหอกน้อยตัวง่อยไม่อยู่พรสนแล้ว

钻头起林了林，哦，一林道道烧是大，哦，古哎，看门外外屋是土宽昏黄，两马当土当，哎哦。

ายใสยังเด้อละน้องจึงสิกุ่มสิงสังพี่ผู้มามันไก่พี่ไปทำกำไรเว้นใดอื่นดาบให้หนอไปอิสระหมู่บ้านป่าซาเสื้อเพิ่นผู้ใดซาก็มักพี่ก็มักบ่ได้เอิ้นแต่น้ำนางเด้อละน้องจังไปหาคนตามสิไล่ยิงตนอายทั้งที่ตายอยู่ถึงตนมึงคุ้นผักก่อกูแล้วกูสิเว้นแต่ขอมึงบ้านแม่หมู่คน

อาตีพี่น้องเอ้ยขอให้สิ้นกระหอกหน่อยได้800เกียรตินี้แล้วให้สาวมึงกินหมดสิสู่คนเต็มท้องให้มันกล่องกันท่อนตาย

มาโอเข้าตานชาวบ้านมาสังกันพ่อได้บอกมือบ้านปาดเลเถือนังท่านมาเอามาทูลสู่คนกินเกียง

0: บัดนี้พ่อเมืองพังเชียร์ข่าวตาเตรักษาตาเตรักษาว้อมถึงพระพอเจ้าว้อนเมาเดชูเจอขอให้ข้าเมืองบ้านพากันมาป่าเพื่อนพ่อแม่พี่น้องลองตั้งไว้บัดหากินล่ำเรื่องตะกอนเพชรอุบลเสนอพาเดียงนั่งเอาเพื่อนพังเจ้าครับ
1: อาทิตย์แบบพ่อเมืองหันมาจากถึงเมืองขาพงดกคงต่อใจยังขังอยู่ขอสีน้องนองแม่ไอ

เท่าสิขาดแค่มาสิวิ่งพาผู้พาน้องพี่น้องไปทะยันยอมหลักสิไอคำนู้จนไอไปไว้ได้มาบักสักเส้นเฝ้าแลนมาถึงชงเต็มแปนเท่ายัง

ว่าโอ้น้องสาวไอ้สาวสาวผู้จบผู้งามสาวผู้ดีมึงฝ่าพญาของสิบบ้านสานังเอนางงามขึ้นยอดซอฝ่าสิบตาอายที่เบิ่งเอาท่านผู้จบไปจังเจ้างามก็ยังจำเจ้าอุ้ยเก้าบ้านสาเลยกันโวลาตายผิวพันสีดังอินโนแปลงปันสั่งมากินแนวเสือมั่งสั่งกระหอบดอนน้องนางโนนางกระสั่งหอยานสีเมืองบ้านเหมือนลมหลวงเมืองในกว้างตากว้างสั่งสีลมเพพังโนละลาสั่งมากินมั่งสั่งสีทั่วเมืองโนเมิดบ้าน

0: มาสร้างผ้ากันกินกระหอกดอนแท
1: ้โอ้ยมันกระเสนปวดเหล่าบัวนั้นลำลมละลายนั่งกับควั

0: สาเหลียวนี่ปัสสุธาพื้นทรณีท่วมที่ลมพี่เอ๋ย
1: นี่บอกว่าท่านได้จบกันตัวแล้ว

ผาแดงผ้าเอาน้องมาไว้ๆมาพ่มแลนกอดผาแดงให้แน่นๆเด้อน้องอย่าปล่อยมือเหลียวบังดินมันหลบหล่มตามห้อยมามาพ่มแลนจับผาแดงให้แน่นๆขยงจนดับผาแดงโอ้ไม่ไหวเด้อน้องล่ะผาแดง

ทางพระแดงแต่ให้สิมองได้ตั้งเตอตางนางไอตกจากมามันหมดตาทั้งสาวพี่น้องเช็ดบารางคงตายสิจุ่มลงดอกไม้นามทั้งจิ้งหัวขวนยำโอ้โหเห็นนางงามจากที่ตายเป็นผีสมมาตรหนึ่งสิมันไว้แก่กายใจเมื่อกะแลนแลได้ดินบ่ลมดอกที่หลังกรรมอย่างน้อเฮาได้ห่มกันแต่เพียงนี้เว้นตั้งใจมาตองสิมาปองน้องผักที่ท้อละนี่ลมๆสงบน้องอยู่บนใดไอ้รักเอ้ยนั่งสบายปีไว้ท้อละชีพดอกน้นเดียวเหลือแห่งเจ้าห้องไฟว่าสิไปบ่มีผล

สงสารเด้อน้องและพี่น้องและพี่เมืองพะเยาพี่น้องสงสารลุงเนาะว่าสิกาย้ายน้องน้องตาลงน้องหาน้ำในสงครามแย่งกูแผ่นดินไหวขอบญาติ

สิจมแม่น้ำตายพ่อมีหมู่มือใครสิไปบอกเรื่องใครสิไปบอกเรื่องกันพี่พระเดิมกูเอ๋

เลี้ยงเพื่อนกันน้องอายต้นผิดช่วยน้องหลุดหางน้องเลยอายซึ่งจำห่างกัน

ัดสิไอ้คำน้ำปองอยู่กับดินยัดนองกระดิ่งท้องแก้วไอ้เฮาแล้วแนวก็มักบ่ได้ใส่สิฮู้สิอยู่เป็นโอ้โหอาที่พี่น้องเอ้ยบ่ได้เป็นคู่น้องสินั่งอยู่เป็นคดนี่แล้วบ่ได้เอาตัวตนสิห่มวิญญาณน้องไปคือกองกับของทั่วไม้ของ

เป็นฟื้นเป็นไฟที่สิเป็ดน้ำนองจิตที่ปองใหม่ไว้ในหัวใจใหม่อ่อนเฮาแล้วเป็นกะหอกอ่อนหน่อยก็ไปหอยเบิ่งพระน้ำทุกกะทุกขอบล่างของที่บ่คือเขานี่แล้วเงากะเงาพังที่สิมินปีปองนองคันแม่นจิตใจจองจำมีกรรมอ้ายกะพามีป้าอ้ายกะมนทนขอต่อพระน้ำแม่นสิเป็นแม่ห่างอ้ายบ่ห่างในใจนี่แล้วนางสิเป็นเมียไผบ่าวพี่ใส่สิไปมังมีแล้วควงคือกลางใน

เรื่องบัดนี้ตาเตือนเองสิได้ขอภาคมวลเรื่องมวลมวลน้อตอนปลายพี่น้องลำมาหลายจนหลายสิขายขายท่านลำตัดเอาตัดนั้นเอาซ้ำสิหาลำแต่มองมวลขันสมนุนบ่ต้องสิท้องเรื่องบ่อนนี่ท่านอยากให้เห็นบัตรดูหันจังสิอ่านน้อตามหาผมสิจ่าจนหมดสิสู่คนนอกลำลอง

เลื้อบัดนี้แพทย์อุบลน้องน้องคนปลายน้องลาบูอดพ่อดูบังคอนสิงานบ้านอีพ่อเฮาปอฉลาดลูกเจ้าหลานเก้าดอกหลังหาบุญมาพายังสิซื้อดังคือบ้านยังเป็นหลานของท่านเอาผลงานดอกมาส่งหัวใจตรงต่อผู้เฒ่าศรัทธาเจ้าผู้สุคน

หรือบัดนี้ขอให้พ่อแม่คนสิสืบพาทางหานมันสิเสียคงข้าเมียนสิสาวคงข้าให้พ่อมาเห็นเผามันเสียดาวสาวฝ่าให้สัตว์เอิ้นใส่แม่นฟังไทยดีท้อฝ่าให้หันหน้าดอกเบิ่งแยงแม่นว่าฝนสิแดงหรือว่าฝ่าสิแดงให้น้ำจางดอกให้ใจอย่าสิลงลิ้นไหลสิเป็นไก่กะดำเอิ้นฟังลำเพลินดังเรื่องเพิ่นดังหลายหัวมือให้คิดฮอดได้แน่ให้คิดถึงฉลาดหน่อยอย่าลืมจ่อยดอกกีจำ

อีเป็นยกเลียกแห่งหมานของมอลำเบาเท่าสาวเท่าผู้ฟังกับเท่าพระพนว่าเห็ดจังไหนได้เนาะแม่ใหญ่เนาะคนเฮามันหังเกิดเจ็บเจ็บตายสังขารเป็นของบ่เที่ยงฉะนั้นการร้องการล่ำเฮาก็ต้องกราบขออภัยคุณพ่อคุณแม่ผู้ฟังผู้ให้กำลังใจลูกเต่าเด้อมื้อนี้อยากฟังหยังก็จังบอกเอาเพราะว่าคนเฮานี่มักบ่คือกันหมอล่ำนี่ก็คิดยากอยู่หรอกย่านว่าถืออกถือใจพ่อแม่พี่น้องครับยกนี้บ่ต้องบ่หลายใหญ่ห้างเนาะยกเฮาจังหยังกันต่อสู้พ่อสู้แม่เฮาฟังผู้จักฟ้อนเตรียมท่าแล้วก็มีเอาบ่นี่ไปบ้านนี้

เอานี่ล่ะครับขวาบักสมังน้อยตัวกิ่งเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่ล่ะครับขวาหมอลำสมังน้อยตัวกิ่งพวกผู้ยาผู้ยิ่งให้จำบอกไว้แน่น้ำสกุลเด้อย่าแม่ตอนตายว่าเคียงค่ำเป็นหมอลำมาแล้วก็หลายปีเคยเป็นนักกวีสื่อเสียงดังครอบจักรวาลลูกจังหวัดมหาสารคามจำเมาเด้ออีพองบ้านก็กำเนิดซื้อว่าบ้านขามเรียงขึ้นตำบลขามเรียงอำเภอกันธรวิชัยแล้วจังหวัดมหาสารคามเมาพื้นคนก็บ่จบบ่งามดอกบ่ใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็บ่สูงก็บ่ต่ำก็บ่กำก็บ่ขาวแล้วพวกแฟนๆสาวๆขาน้องหาผู้ใดสนจิตสนใจแฟนๆหมอลำสำอางให้

แล้วบัดนี้หมายความว่ายกนี่เป็นยกที่2ซ้อนต่อกันลงมาธรรมดาการร้องและการล่ําไปก็เจ้ามาเปรียบแล้วคืองัวเทียมเคียนซะเนาะเจ้าก็เป็นงัวแม่ข้อยก็งัวผู้คันเปรียบเป็นไก่ข้อยก็ไก่ผู้เจ้าก็ไก่แม่เป็นธรรมดาการร้องและการล่ําเมื่อนี้มาปะทะคาถากันบนเวที1เจ้าเลี้ยนโจทย์แจ้แปถามก็บ่ได้โทรเลขมาบอกข้อยข้อยเลี้ยนสนเลี้ยนม่วนก็บ่ได้โทรเลขมาบอกเก้าแม่นบ่ล่ะเฮ็ดฉะนั้นมื้อนี้เป็นงานของพี่ของน้องเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตล้ําสิ่งเพิ่นก็บ่เอาเคยเบิ่งดูแล้วพนว่าหนังเพิ่นก็บ่เอาบัดนี้เพิ่นเอาหยังเอาหมอล้ําเช่นเต่าเดียวล้ําคูล้ําสิ่งแบบสมัยก่อนบัดนี้ย้อนยุคเข้ามาไปกับเจ้าเป็นครูปรึกษากันธรรมดาการร้องและการล้ําเจ้าก็เรียนมาจากอาจารย์1ข้อยก็เรียนมาจากอาจารย์1ต่างคนต่างใดบ่มาเข้าสู่เพิ่นฟังเพิ่นมาฟังเด้อเจ้าท้องเต่าบ่เรียนจิกข้อยกับเจ้าท้องสองนั้นมาคนละกะมาล้ําร้องใส่กันการทางล้ําเด้อบางหน้าก็พากันทัศน์ไปไปก็เรียนมีคู่คู่สุคนทางนั้นล้ําดอกประชันล้ําเจียวค่อนน่ะพระเจ้าเจ้าหน่อยล้ําเสียงสีพ้อยๆล้ําละพระเจ้าความสู่ไปคู่ขาทางซ้อนล้ําดอกว่าอยู่ต้องขอประยอนใส่เสียงแค้นคือ

มื่อนี้พี่น้องมองขึ้นมาบนเวทีเบยสาวหมอลำก็สวยดีบ่าวหมอลำก็รูปหล่อเดี๋ยวนี้อายุเจ้าก็25ปีแก้มเจ้าก็ยังตึงคิดเลย

อีกจะน้อยไปนี่กี่เดย65ปีไปนี่70ปีไปนี่แก้มติ่งติ่งของเต่ากะสิเหี่ยวคิดเอ้ยขอเจ้ากะสิเหี่ยวน้มเจ้ากะสิเหี่ยวท้องใหญ่กะสิเหี่ยวท้องน้อยกะสิเหี่ยวไตท้องน้อยกะสิเหี่ยวหรือบ่เหี่ยวไม่รู้ไม่ชี้เอ้ยคอยวาดภาพท่านเหี่ยวนี่เป็นจังไดจะว่าตายคนเฮาอยู่ข้างฟ้าไปบ่ได้จะคนแม่นบ่แม่ตายสุคนบักสมางก็ตายเป็นหมอลำกฤษณาบุญแสนก็ตายเป็นหมอเช่นผู้น้อยก็ตายเป็นคือกันเหตุฉะนั้นว่าคนเฮาอยู่ข้างฟ้าเป็นไปบ่ได้จะคนแม่นบ่ล่ะห้าตายเป็นนี่ไฟเอ้ยมึงจะไม่แก้หมอลำกฤษณาแดงๆเด้อห้ามไว้ก็บ่ฟังไฟเอ้ยมึงจะไม่นมเหล้าเด้อห้ามไว้ก็บ่ฟังไฟเอ้ยมึงจะไม่ทองใหญ่เหล้าเด้อไฟเอ้ยมึงจะไม่ทองน้อยเหล้าเด้ออีพอนั่งด้วยทั้งคนว่าใกล้แล้วใกล้แล้วสั้นเพิ่นว่า

แต่มาพอเด้อแห้งหอนแห้งหอนดีแล้วก็ต่อกันยันนี่ก็ล้อขอบขันดีปลำตีนพังขอบขาบริปลำตีนพังทันเราไปตามตีนผู้เราพอมีน้องน้ำเล่เราไปเห็นห้อยสร้าง

นั่นจะตามเรื่องตามเรื่องข้าเรื่องจันทร์บ้านมัวและตกนั่นแล้วถึงบังสิบนิยอให้เจ้าเขาตอนใช้ยาชิตาเจ้าข้าเอาบังบุ่มไพเรื่องจันทร์นาคาลาดไตจะเดินขึ้นลงเฮียงตอนลาดิเวียงขวงเกียงกะเฮียงเหล่าหง

นั่นหน้ากะเด้อละแม่นถูกต้องกันอยู่ว่าเป็นหยังเนาละสวัสดิ์เวียงวังเวียงวังนั่งนอนหมอนเฒ่าฟุ้งหมู่อาหารเข้าผู้ใดอานากะบ้านบ่มีแนวกันหน้าตลอดฝนและฟ้าไปหน้าแรงบ่มีพวกผู้สาวกะเด้อละพวกผู้ว่าผ้ากันเล่นบักตีบักลีกะวิ่งไล่ตามสวนป้านมแดงกะเด้อละแม่นหวนหวน

อยู่ต่อมายังมีภัยสันต่างขุนสาโลโสรามเข้ามาทำสงฆ์มาลบกวนหมู่บ้านกระนั้นแล้วพอดีเจ้าอาหนูกระเดือละเป็นสังสีประกาศว่าหาพุ่นไปมีมนคนใดสีปราบภัยสันได้มีละวิธีใดข้าคะแนวใดกะบอกว่าข้าละเพชรข้าทางใดสียอมให้นางเมืองพร้อมทั้งยกกระเดือละเป็นไผ่เลี้ยงอาน้อยนาเจียวกายกลูกสาวให้เป็นพันละระยะนางวังเวียงพร้อมยอมละให้ของเมืองบ้านปันไปครึ่งหนึ่งประชาชนแตกตึงบังเอานางเวียงแต่นั้นแล้วลาวบ่ได้เลี้ยงสู่ต่อพ่อตายสร้างบ้านหลายเรือเป็นเหลือขืนใหญ่แห่งแขกง่ายไพ่สัน

กลัวไปจ้าสิทำสันได้สร้างมากวนหมู่บ้านกะนั้นเร็ววอหนีเจ้าอานุกะเด้อละแม่นสังสีประกาศว่าหาคนไปมีมนคนได้สิปราบไปสัตว์ได้ดีดีได้ค่าคะแนนได้กะบ่ว่าคันไปค่าสร้างได้สิยอมให้นั้น

ตัวพ่อไทยคนทั้งหลายก็ดื้อละเป็นจุนอืดตอนกิ่งคำย่านหินแต่ลันดื้อเป็นหินตื่นกับเป็นละเบิ้งต่างคืนอื่นเวียนกันก็ดื้อละเป็นลานสร้างลานสร้างปางนี้ต่อมาตอนนี่แล้วนี่ขันลูกเคยล่าสีได้นางพองเวียงเสียงลำมุขนลือซาซากันเหนือใต้คนละอยู่ในคนห้องเวียงจันเดียนตัวข้าวเมื่อสีตัวเจ้าโคเจ้าเพเนาสั่งดังเมืองงัวคอยบ่กะเด้อดาเป็นได้เรื่องป่าปล่อยมันไปถ้ามวยจุดเด้อเป็นคนพานกะบ่มีน้ําบ้านสาบุปัดเด้อเป็นเมืองป่าหากินขึ้นกองอยู่ริมแม่น้ําของบ่อึดเลยบ่แจ่วบ่แจ่วกะแนวคนทนทําบัดนี้จักกะเด้อแหละแม่นกาวกําเจ้าอานูไข่เคยบ่ดีใจกะเด้อแหละแม่นสาเลยนั่งเอาเว้าห่วงหวงละมานูในเศร้ากษัตริย์ตายุ่งยาวตอนเจ้าความลูกสาวสิได้เป็นแม่ใหม่สิไว้มุ่นลาโมลาเแล้ววันท้องเอ๋ยฟังเบิ่งตอนเขาเจ้าสิกับดาวเนาะเป็นเหนียวไทยเฮือนเดียวหมดคือกันระวังวันหมดเยี่ยงและตกวังนาสองเสือเมืองสองเท้าผิดโบราณทานว่าและทั้งยังไงไฟฟ้ายังไงนาราษฎรฟังบน

哎呀，我就咪比卡的样哎，我就真顶强，叫看保护将吧，怕是乱滚，莫把门框破人顶里来难，你松散好哩，我咪排是家将。三把喷是剑，龙卡卡波带，当得上天爱，满阳派你盖，靠不上心塞，心塞卡巴里里提卡，让我办活卡，小卡的毛坡，叫我弄个我的方坡老小滚，你汤有去我没多滚，呼高黄头，三三二分头。คนเฮาสิต้อยตีบ่มีญาณไปสิอันมาสู่ในโลกาพื้นแผ่นมนุษย์ในดินแดนยากสิสู่เขาได้บ่ว่าพื้นฟังบ่นี่บ่รู้เคยสิได้ให้สะอื้นพากันนั่งฟังเอามันถึงเขาจำเป็นระวังเวียนสิมาม่างตกวังบาลงสางเท้ากำน้ำไหลมาบรรจบพบให้ยนต์ทางระวังเศร้าตอนนั้นสีโคเจ้าเขาสวมไทยปลดทุกและชุดเราหุกเสียงดัง

ลายจังมาเขียวเอ้ยเขียวพี่มาเสียใจด้วยพี่ดาได้ห่างเฮาเราแล้วบัดนี้ตัวถึงข้าวซาตาผัวสิขาดเปลี่ยนบ่มีได้ดอกเต่าขึ้นสีโคตรย้อมือขึ้นลองเปล่าเทวดาก่อนชีว่าสิมวยหมดขันมิงมอลานาเมียนสีโคตรเวียนไว้เวียงจันไหนมันเสื่อมให้เสื่อมลงไปเรื่อยๆเจริญนันยาได้นี่เวียงจันนี้อย่าได้หึงเฮืองดุลคนผู้ใดสีมาครองมาคองนางปองน้อเป็นเจ้าบ่ท่านโดนในบ้านเสาสูญลงได้ง่ายง่ายคือเม็ดทรายหวานใส่น้ำสูญสิ้นดอกเมื่อไรให้มันหุงสัวสร้างในระวังวีหูหุงสงูบืนตาระวังมาขาหินขอให้อินพรมฟ้าเท

ละผู้กระสางไว้แล้วเวียงจันหงเฮืองสีมันบ่มีบุญคุณสีตอบแทนสาซ้ำขอให้กำน้ำของกำเวนนาวจองไผมาห้องอย่าให้มันใดหงเจริญว่าแล้วสีโคเดินขอว่าสั่งเจียวคำตกวางกำน้ำผึ่งสีสั่งลาคันนี้แก้วฟังเสียงแก้วแก้วเอิญสีหวานเมียได้เทียบความและเขียวความนั่งนาลาสวยกันดอกวันไหวโลหิตไหนเต็มล่างสาวพนังจิงเกียกเหมือนดังฟ้ามองดังกองในสังเมียจังมาเขียวไอ้เขียวขั้นพี่ตายไปแล้วอย่าเอาพี่ไปเผาให้เจ้าทำเพลไหลขันลองไปน้ำน้ำแล้วแต่มันสิไปข้างทางไหนก็ตามสร้างแล้วแต่กำก็สร้างสิไปข้างอยู่วางไหนเขียวความนั่งจังได้ฟังคำพีนสาสีข้าวสีโคตรเพชรตะบอมพ่อสังเมียก็เลยมีกันมิงมอลาหน้าเมียนพ่อเดือนเพ่นแจงสูญแสงพ่อเฒ่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ันสามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอและความเคลื่อนไหวของทุกศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ที่คุณชอบอย่างจุใจก่อนใครได้ที่ช่องแฟนทีวีทางกล่อง GMMZ เคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GMM Channel เพื่อรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการได้ฟรีผ่าน iTunes และ Google Play

ายอรทัยชุดพิเศษภาษารักจากดอกหญ้าชุดที่2วันนี้ในรูปแบบซีดี VCD และ DVD มีจำหน่ายที่ 7-Eleven ร้าน Imagine ร้าน

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้มัง
6: คอชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่สิริจิตตอนพอชัย
0: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริง

0: อย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่อง

0: อัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องไม่แน่คือ

มีพระฝรั่งองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาตมาเมื่อเห็นพระไทยสามเณรไทยศึกก็อุ้ยเสียดายทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมพระไทยเณรไทยถึงศึกกันนี่เขาตกใจพากันตื่นเต้นในการศึกของพระไทยเณรไทยก็เพราะมาพบใหม่ๆเขาตั้งใจมีศรัทธามาบวชนี่มันดีแล้วคิดว่าจะไม่ศึกแล้วใครศึกก็โง่เท่านั้นแหละมาเห็นพระไทยเณรไทยเข้าพรรษาก็บวชกันออกพรรษาแล้วก็ศึกโอ้สลดใจตกใจโอ้สงสารเนื้อสงสารพระไทยสงสารสามเณรไทยทำไมถึงทำอย่างนั้นพอดีต่อมาพระฝรั่งก็อยากศึกบ้างเลยเห็นเป็นของที่ไม่สำคัญตอนแรกมาพบใหม่ๆมันตื่นเต้นเห็นเป็นของสำคัญมากการบวชน่ะนึกว่าจะทำเอาง่ายๆเมื่อใจของคนกำลังมีศรัทธามันพร้อมหมดทุกอย่างคิดอะไรมันก็คิดดีคิดอะไรมันก็คิดถูกไปทั้งนั้นแหละไม่มีใครตัดสินคือตัดสินเอาเองนั่นแหละไม่รู้ว่าปฏิปทาของการปฏิบัติทางจิตใจเนี่ยท่านทำยังไงท่านจะต้องมีรากฐานอันมั่นคงที่สุดภายในจิตใจของท่านแล้วแต่ท่านก็ไม่พูดอะไรมาก

บวชมาครั้งแรกไม่ได้ฝึกฝนแต่ว่ามันมีศรัทธามันจะเป็นเพราะกำเนิดก็ไม่รู้พระเนนที่บวชพร้อมๆกันออกพรรษาแล้วก็สึกเรามองเห็นว่าเฮ้ไอ้พวกนี้มันยังไงกันเนาะแต่เราไม่กล้าพูดกับเขาเพราะเรายังไม่ไว้ใจความรู้สึกของเรามันตื่นเต้นแต่ภายในจิตของเราก็ว่านี่มันโง่มากบวชมันบวชยากสึกมันสึกง่ายนี่มีบุญน้อยไม่มีบุญมากเห็นทางโลกมันมีประโยชน์มากกว่าทางธรรมะนี่เราก็เห็นไปแต่เราไม่พูดเราก็มองดูแต่ในจิตของตัวเองเห็นเพื่อนภิกษุที่บวชพร้อมๆกันสึกไปเรื่อยๆบางทีก็เอาเครื่องแต่งตัวใส่เข้ามาเดินเราเห็นมันเป็นบ้าหมดทุกระเบียบเลยแต่เขาว่ามันดีสวยสึกแล้วจะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาเห็นอยู่ในใจของเราไม่กล้าพูดให้เพื่อนเขาว่าคิดอย่างนั้นมันผิดมันก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าตัวเรามันยังเป็นของไม่แน่อยู่ว่าศรัทธาของเรานี้มันยังจะยึดยาวไปถึงขนาดไหนอะไรอะไรก็ยังไม่กล้าจะพูดกับใครเลยพิจารณาแต่ในจิตของตนอยู่เรื่อยพอเพื่อนสึกไปแล้วก็ทอดอะไรไม่มีใครอยู่แล้วนะชักเอาหนังสือปาติโมกมาดูเลยท่องปาติโมกสบายไม่มีใครมาล้อเลียนเล่นอะไรต่อไปตั้งใจเลยแต่ก็ไม่พูดอะไรเพราะเห็นว่าการปฏิบัติตั้งแต่นี้ไปถึงชีวิตหาไม่บางทีก็อายุ70ก็มี80ก็มี90ก็มีจะพยายามปฏิบัติให้มันมีความนึกคิดเสมอไม่ให้คลายความเพียรไม่ให้คลายศรัทธาจะให้มันสม่ำเสมออย่างนี้มันยากนักจึงไม่กล้าพูดคนที่มาบวชก็บวชไปที่สึกก็สึกไปเราดูมาเรื่อยๆอยู่ไปก็ไม่ว่าจะสึกก็ไม่ว่าดูเพื่อนเขาไปแต่ความรู้สึกภายในจิตใจของเราว่าพวกนี้มันไม่เห็นชัดพระฝรั่งที่มาบวชคงเห็นอย่างนั้นเบื่อความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณรเบื่อพรหมจรรย์คลายความเพียรออกมาเรื่อยๆผลที่สุดก็สึกทำไมสึกล่ะแต่ก่อนเห็นพระไทยสึกแหมเสียดายน่าสลดสังเวชน่าสงสารตัวเราสึกทำไมไม่สงสารตัวเราหรือนี่ไม่พูดยิ้มยิ้มเท่านั้นแหละไม่พูด

เรื่องการปฏิบัติในจิตของตัวเองนี้นะไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องตัดสินได้ง่ายๆเพราะว่าพยานมันไม่มีเรื่องราวต่างๆมีคนอื่นเป็นพยานมันมีแบบมันมีแผนเรายังอาศัยคนอื่นเป็นพยานเรื่องเอาธรรมะเป็นพยานนั้นเราเป็นธรรมแล้วหรือยังเราคิดอย่างนี้มันถูกแล้วหรือยังถ้ามันถูกเราทิ้งความถูกได้หรือยังหรือยึดความถูกอยู่มันต้องคิดคิดไปถึงที่สุดว่ามันทิ้งนั่นแหละจึงเป็นของสำคัญจนกว่าที่ว่าไม่เป็นอะไรทั้งนั้นโน่นก็ไม่เป็นนี่ก็ไม่เป็นดีก็ไม่เป็นชั่วก็ไม่เป็นมันทิ้งคือหมายความว่าให้มันหมดนั่นแหละถ้าอะไรมันหมดมันก็หมดไม่เหลือถ้าอะไรมันยังมีอยู่มันก็ยังเหลืออยู่ฉะนั้นเรื่องปฏิบัติในจิตของตนเนี่ยว่ามันง่ายหรอกมันพูดง่ายแต่ว่ามันทำยากมันทำยากยากคือมันไม่ได้ตามปรารถนาของเราบางครั้งที่เราปฏิบัติไปมันก็มีด้วยนะมันเป็นเทวบุตรมารช่วยมันช่วยเทวบุตรมารมันช่วยให้ดูไปให้ถูกพูดไปให้ถูกอะไรอะไรมันถูกไปทั้งนั้นแหละอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ถูกก็ไปยึดมันในความถูกนั่นอีกผลสุดท้ายก็ผิดอีกถลําไปอีกอันนี้มันเป็นของยากลำบากไม่มีอะไรจะวัดคนที่มีศรัทธามากๆคือประกอบไปด้วยศรัทธามันประกอบไปด้วยความเชื่อมันอ่อนด้วยปัญญาสมาธิก็เก่งแต่ว่าวิปัสสนาไม่มีมันเห็นไปหน้าเดียวเห็นไปรูปเดียวก็เป็นไปคิดอะไรก็ไม่รู้มันมีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาท่านพูดตามตัวหนังสือท่านว่าศรัทธาอาทิโมกมันมีศรัทธาก็จริงแต่ว่าศรัทธานี้มันปราศจากปัญญาแต่เราก็มองไม่เห็นในขณะนั้นเราก็นึกว่าปัญญาเราก็มีอย่างนี้มันก็เลยมองไม่เห็นความผิดเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสกำลังทั้งห้าไว้ว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาคือความเชื่อสติคือความระลึกได้วิริยะคือความเพียรสมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรู้ทั่วปัญญาความรู้ทั่วอย่าไปพูดแต่เพียงว่าปัญญาความรู้ปัญญาความรอบรู้ทั่วถึง

ปราชญ์ท่านจัดทำทั้ง5ประการนี้เป็นตอนๆเพื่อเราจะมองดูปริยัติที่เรียนแล้วมาเปรียบเทียบกับขนาดจิตของเราที่มันเป็นอยู่อย่างศรัทธาคือความเชื่อเราเชื่อไหมเราเป็นอย่างนั้นแล้วหรือยังวิริยะเรามีเพียรแล้วหรือยังที่เราเพียรอยู่นี่มันถูกหรือผิดอันนี้เราต้องพิจารณาใครก็เพียรกันหมดทั้งนั้นแหละแต่ว่าเพียรนี้มันประกอบไปด้วยปัญญาหรือเปล่าสตินี่ก็เหมือนกันแมวมันก็มีสติเห็นหนูขึ้นมาสติมาก็รู้ขึ้นมาตามันจ้องดูของมันนี่สติของแมวอะไรมันก็มีทุกอย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็มีอันธพาลมันก็มีปราดก็มีสมาธิความมุ่งมั่นความตั้งใจมันอันนี้มันก็มีอีกแหละแมวมันก็มีมันมั่นที่จะตะครุบหนูกินนี่ความมุ่งมั่นของมันมีสตินั้นก็เรียกว่าสติเหมือนกันสมาธิความตั้งใจมั่นว่าจะทำอย่างนั้นมันก็มีอยู่ปัญญาความรู้มันก็มีแต่ว่ามันไม่รอบรู้เหมือนมนุษย์มันรู้อย่างสัตว์มีปัญญาเพื่อจะตะครุบหนูกินเป็นอาหารทำทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่ากำลังสิ่งทั้ง5ประการนี้เกิดมาด้วยสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เกิดมาจากสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าสัมมาทิฏฐินี้เป็นอย่างไรอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เราต้องรู้ชัดสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นพระอริยเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ยึดมั่นท่านไม่ได้ยึดมั่นท่านยึดไม่ให้มั่นไม่ใช่ท่านยึดมั่นยึดไม่ให้มั่นคือยึดไม่ให้มันเป็นภพตัวยึดที่ไม่ได้เป็นภพคือไม่มีตัณหาเข้าไปปะปนมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นนี้นี่มันหมดมันสิ้นในการกระทำอย่างนั้นเมื่อมันยึดมาแล้วมันยินดีไหมมันยินร้ายไหมเมื่อมันยินดีแล้วมันยึดในความดีนั้นไหมมันยึดในความร้ายนั้นไหมทิฏฐิคือความเห็นหลักที่จะเป็นที่วัดให้เรารอบรู้พอสมควรเพื่อเราจะเรียนรู้เพื่อเราจะพิจารณาก็มีอยู่เหมือนกันเช่นความเห็นที่ว่าเราดีกว่าเขาเห็นว่าเราเสมอเขาเห็นว่าเราโง่กว่าเขานี่เป็นความเห็นอันผิดทั้งนั้นแต่ท่านก็เห็นท่านเห็นแล้วท่านก็รู้ด้วยปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันไปเห็นว่าตัวนี้มันโง่กว่าเขาก็ไม่ใช่ความเห็นซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันตัดต้นตัดปลายไปหมดแล้วมันจะไปตรงไหนล่ะเห็นว่าเราดีกว่าเพื่อนเราก็ทะนงตัวมันก็มีอยู่ในนั้นแหละแต่มันยังไม่รู้จักเห็นว่าเราดีเสมอกับเพื่อนมันก็เสมอกันทั้งนั้นเห็นว่าเราเลวกว่าเขานั่นเราก็ตกใจคิดอาภัพอับจนมันก็อุปทานขันธ์ 5มันเป็นภพชาติทั้งนั้นแหละนี่เป็นเครื่องตัดสินอีกอย่างเช่นเราได้อารมณ์ที่ดีเราถึงดีใจอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็เสียใจเราวัดดูไหมว่าอารมณ์ที่ดีเราถึงดีใจอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็เสียใจเราวัดดูไหมว่าอารมณ์ที่เราไม่ชอบกับอารมณ์ที่เราชอบนั้นมันมีราคาเท่ากันไหมนี่ให้เอาไปวัดดูสิที่เราอยู่ทุกวันนี้อารมณ์ที่เราอาศัยอยู่นี้นะเราได้ยินอารมณ์ที่ชอบใจแล้วใจเราเปลี่ยนไหมเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่ไม่พอใจแล้วมันเปลี่ยนไหมหรือมันคงที่ดูตรงนี้ก็ได้เป็นพยานอันหนึ่งนะแต่ว่าให้รู้ตัวของตัวอันนี้เป็นพยานของเราอย่าพึงไปให้มันตัดสินด้วยความอยากบางทีมันก็เสริมขึ้นไปให้เราเป็นอย่างนั้นก็ได้ต้องระวังมันมีหลายแง่หลายมุมเหลือเกินที่เราจะต้องพิจารณาแต่ว่าในทางที่ถูกต้องมันก็เรียกว่าไม่ใช่กามตัณหาไม่ใช่ตามตัณหาไม่ใช่ตามความอยากมันเป็นความจริงถ้าได้รู้ทั้งดีทั้งชั่ว
เมื่อรู้แล้วท่านก็ให้ละทั้งดีทั้งชั่วถ้าไม่ละมันก็ยังอยู่เป็นอยู่มีอยู่ถ้ามีอยู่มันก็เหลืออยู่มันมีภพอยู่มันมีชาติอยู่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้ตัดสินเอาเฉพาะตัวเองอย่าพึงไปตัดสินให้คนอื่นเลยจะดีจะร้ายประการใดท่านก็พูดให้ฟังเท่านั้นแหละนี่เรื่องความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้จิตใจเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเช่นว่ามีพระองค์หนึ่งไปจับเอาของเขาทีนี้คนอื่นก็ว่าท่านขโมยของผมไม่ได้ขโมยผมเอาเฉยๆให้พระกอตัดสินจะตัดสินอย่างไรก็ไปถามพระนั้นมาเป็นพยานในที่สงฆ์ผมเอาจริงครับแต่ผมไม่ได้ขโมยอย่างเรื่องอาบัติสังฆาทิเศษอาบัติปราชิกเป็นต้นผมทำอย่างนั้นอยู่แต่ผมไม่มีเจตนาใครจะไปฟังได้อย่างนั้นมันก็ยากถ้าฟังไม่ได้ก็ทิ้งให้เจ้าของเดิมเอาไว้ตรงนั้นแหละแต่ว่าให้เข้าใจว่าอะไรที่มันเกิดมีในใจของเรานั้นเรื่องปิดไม่อยู่ทั้งนั้นแหละเรื่องมันจะผิดมันก็ปิดไม่ได้เรื่องมันจะถูกมันก็ปิดไม่ได้เรื่องมันจะดีก็ปิดไม่ได้จะชั่วมันก็ปิดของมันไม่ได้คือมันเปิดมันเองมันเปิดมันเองมันมีมันเองเป็นมันเองมันเป็นอัตโนมัติอยู่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องอย่างนี้อย่าคาดเดาอย่าคะเนเอาอย่าเดาเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อะไรมันเป็นอวิชชามันไม่หมดองคมนตรีเคยถามอาตมาหลวงพ่อพระอนาคามีนะจิตเป็นประพัดสอนหรือเปล่าเป็นบ้างอ่ะพระอนาคามีท่านละกามได้แล้วทำไมจิตไม่เป็นประพัดสอนท่านละกามได้แต่ว่ามีเหลืออยู่ใช่ไหมอวิชชาโมหะเหลืออยู่อะไรที่มันเหลืออยู่นั่นแหละมันยังมีอยู่ก็เหมือนบาตรของเรานั่นแหละบาตรขนาดใหญ่อย่างใหญ่บาตรขนาดใหญ่อย่างกลางบาตรขนาดใหญ่อย่างเล็กบาตรขนาดกลางอย่างใหญ่บาตรขนาดกลางอย่างกลางบาตรขนาดกลางอย่างเล็กบาตรขนาดเล็กอย่างใหญ่บาตรขนาดเล็กอย่างกลางบาตรขนาดเล็กอย่างเล็กมันจะเล็กสักเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะยังมีบาตรอยู่นี่มันเป็นซะอย่างนั้นอย่างว่าโสดาสกิทาคาอนาคาละกิเลสได้แล้วนั้นแต่ว่ามันหมดแต่แค่นั้นนะสิ่งที่ยังเหลืออยู่พวกนั้นมองไม่เห็นถ้าอย่างนั้นก็เป็นพระอรหันต์หมดเท่านั้นแหละมันมองไม่เห็นอวิชชานี่มันมองไม่เห็นอยู่นั่นแหละถ้าหากว่าจิตพระอนาคามีเรียบหมดแล้วก็ไม่ใช่อนาคามันก็หมดสิอันนี้มันยังเป็นอยู่จิตเป็นประพัดสอนไหมก็เป็นมากแต่มันไม่ถึง 100% จะให้เราตอบยังไงท่านว่าวันหลังจะมาเรียนใหม่เรียนก็เรียนสิหลักมันมีอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันอย่าไปประมาทระวังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราให้ระวังอันนี้พูดถึงเรื่องปฏิบัติเรื่องจิตของเราอาตมาเคยสวดเซมาหลายครั้งเหมือนกันบางทีอยากจะทดลองหลายหลายอย่างแต่แล้วมันก็ไม่ถูกทางทั้งนั้นแหละคือมันอวดดับอวดดีขึ้นในจิตมันเป็นมานะอันหนึ่งทิฏฐิความเห็นมานะความยึดไว้มันมีอยู่นี่พูดแต่เท่านี้มันก็ยังดูยากเหมือนกันนะที่อาตมาเคยพูดให้ฟังโยมอะไรที่มาบวชเป็นหลวงตาห่อผ้าไตรจีวรมาแล้วจะมาบวชหน้าศพของโยมแม่ได้ผ้าไตรจีวรก็หอบเข้ามาในวัดยังไม่ไปกราบพระพอวางไตรจีวรก็เดินจงกรมเลยเดินอยู่หน้าศาลาน่ะเดินกลับไปกลับมาเดินอย่างเอาจริงเอาจังเออคนอย่างนี้มันก็มีนะนี่คือศรัทธาอธิโมกข์เขาคิดว่าจะเอาให้ตะวันไม่ทันตกจะให้สำเร็จก็ไม่รู้นึกว่ามันง่ายนะเราก็ปล่อยเขาเล่นอยู่นั่นไม่ต้องมองใครละเดินเอาจริงเอาจังอย่างนั้นเรามองเห็นโอ้โหมนุษย์เอ้ยมันคิดว่าจะง่ายๆอย่างนั้นเลยพอดีให้อยู่ไปกี่วันก็ไม่รู้ดูเหมือนไม่ได้บวชหรือบวชก็ไม่รู้มันจะเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะ
พอใจมันรู้อะไรปุ๊บส่งออกเลยมันรู้อะไรมาปุ๊บก็ส่งออกเลยตัวจิตสังขารมันปรุงแต่งก็ไม่รู้เรื่องของมันมันก็ว่าฉันเป็นปัญญามันปรุงแต่งแยกขยายหลายอย่างหลายประการชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หลายอย่างละเอียดก็จิตสังขารนี้มันก็คล้ายกับปัญญาถ้าคนไม่รู้มันก็ว่าปัญญาดีๆนี่แหละแต่ว่าเมื่อถึงคราวมันแล้วหาความจริงไม่มีอะไรเมื่ออารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นทุกข์เกิดขึ้นได้อยู่นั่นมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นปัญญาอะไรไหมมันเป็นตัวสังขารทั้งนั้นแหละ

อิงพระเสียดีกว่าที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังเรื่อยๆปฏิบัตินั่นแหละแอบเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนนะยังอยู่ทุกวันนี้แอบเข้าไปหาท่านอะไรล่ะคืออนิจจังแอบเข้าไปหาท่านไปกราบท่านสิอนิจจังมันของไม่แน่นั่นแหละเอาตรงนั้นแหละหยุดได้ตรงนั้นแหละก่อนถ้ามันบอกว่าฉันเป็นโสดาบันแล้วไปกราบท่านเถอะไม่แน่เลยไปกราบท่านท่านจะบอกว่ามันไม่แน่สกิทาคาแล้วก็กราบท่านเถอะท่านจะบอกอยู่คำเดียวว่าไม่แน่เป็นอนาคามีไปกราบท่านเถอะท่านจะบอกอยู่คำเดียวว่ามันไม่แน่ไปถึงพระอรหันต์ไปกราบท่านท่านก็ยิ่งเอาใหญ่ยิ่งไม่แน่เราจะได้ฟังคำของพระบ้างคือไม่แน่แล้วก็ไม่ยึดนั่นเองอย่าไปยึดงูปลาปลาอย่ายึดแล้วไม่วางอย่าจับไม่วางยึดมาดูเป็นสมมุติเฉยๆผลที่สุดก็ส่งให้วิมุตติมันเป็นไปแต่อย่างนั้นต้องมีสมมุติต้องมีวิมุตติเรื่องจริตของเราเรื่องอารมณ์ของเรามันก็คล้ายๆกับคนคนหนึ่งนั่นแหละพูดง่ายๆมันคล้ายๆกับคนคนหนึ่งคนบางคนมันชอบจริตเราก็มีบางคนที่ไม่ชอบจริตของเราก็มีสิ่งที่มันเป็นมาข้างนอกมันก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละมันไม่แปลกอะไรสักคนซึ่งเรียกว่าอารมณ์นี้ความเป็นจริงมันก็เป็นอยู่ที่เจ้าของนั่นอารมณ์นั้นมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นสักแต่ว่าอารมณ์เรามาคิดเอาเองหรอกว่าเราดีเราชั่วว่าเราผิดว่าเราถูกเหล่านี้มันเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นเองว่าขึ้นเองผุดขึ้นมาอย่างนั้นธรรมนี้จึงเป็นเครื่องวิจารณ์วิจัยได้ยากเหลือเกินอาตมาจึงบอกว่าให้แอบไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครก็คือธรรมะนั่นแหละธรรมะในสกลโลกนี้ทั้งหมดมันมารวมอยู่ที่ธรรมะตัวเดียวคืออนิจจังลองดูสิใครจะเป็นนักปฏิบัติเถอะอาตมาค้นมาตลอด 20-40 พรรษาอาตมาเห็นเท่านั้นแหละแล้วก็อดทนอันหนึ่งแล้วก็เข้าใกล้ธรรมะของท่านอนิจจังมันไม่แน่ใจว่ามันแน่ขนาดไหนก็บอกว่ามันไม่แน่ใจมันจะยึดมั่นว่ามันแน่ที่ไหนก็ว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงดันมันอยู่อย่างนี้แหละอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ดับไปอยู่อย่างนี้แหละตลอดมาทุกวันนี้ไม่ใช่ว่ามันประเดี๋ยวประดาวนะยืนก็เป็นอยู่อย่างนั้นนั่งก็เป็นอยู่อย่างนั้นนอนก็เป็นอยู่อย่างนั้นที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันเข้าใกล้พระเข้าใกล้ธรรมะมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้อาตมาว่ามันจะมีราคามากกว่าที่เราปฏิบัติมาเท่าที่อาตมาปฏิบัติมาตั้งแต่โน่นถึงขณะนี้อาศัยอย่างนี้แหละอาศัยตำราหรือก็ไม่ใช่ไม่อาศัยตำราหรือก็ไม่ใช่อาศัยครูบาอาจารย์จริงหรือก็ไม่ใช่ไม่อาศัยครูบาอาจารย์จริงหรือก็ไม่ใช่มันเป็นของก้ำกึ่งอยู่อย่างนี้ถ้าพูดตามความจริงก็เรียกว่าให้มันหมดคือทำให้มันหมดทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันหมดไปทำให้มันมีสมมุติแล้วก็ให้มันมีวิมุตติอาตมาเคยพูดในพระฟังสั้นๆแต่บางคนก็อาจจะสนใจถ้าหากว่าคนปฏิบัติอยู่พิจารณาอยู่เรื่อยไปตอนปลายถึงจะรู้จักมันลงไปมันจะไปลงตรงนั้นแน่นอนไม่ไปที่ไหนอาตมาเคยพูดว่ารีบเดินไปแล้วก็รีบกลับมาแล้วก็รีบหยุดอยู่นี่เบื้องแรกมันเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วผลที่สุดจะเกิดความรู้สึกขึ้นในที่นั้นว่าเดินไปก็ไม่ใช่กลับมาก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่หมดมันหมดแล้วอย่าไปหวังอะไรมันมากอีกแล้วมันหมดแค่นั้นแหละมันหมดแล้วอย่าไปหวังอะไรมันมากอีกแล้วมันหมดแค่นั้นแหละมันสิ้นแล้วขีณาสาโวคือสิ้นแล้วไม่ต้องเดินไม่ต้องถอยไม่ต้องหยุด
หยุดก็ไม่มีเดินก็ไม่มีถอยก็ไม่มีหมดอันนี้ให้เอาไปพิจารณาไว้ให้มันชัดในจิตของตนเองตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรจริงอันนี้มันก็ใหม่หรือเก่ามันเป็นกับผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดนั้นก็แก้ไม่ได้เหมือนกันจะดูสภาพต้นไม้ก็ได้ต้นมะม่วงก็ดีต้นขนุนก็ดีทุกต้นถ้ามันเกิดแอบกันอยู่นะบางทีต้นหนึ่งมันโตกว่าต้นเล็กมันน้อมหนีไปนู่นทำไมมันเป็นอย่างนั้นใครไปบอกมันนี่คือธรรมชาติธรรมชาตินี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกนะมันวนไปทางถูกก็ได้วนไปทางผิดก็ได้ต้นไม้ธรรมดาถ้าเราปลูกติดกันแล้วก็ต้นหนึ่งมันโตก่อนต้นที่มันโตทีหลังชอบแอบไปข้างนอกทำไมมันเป็นอย่างนั้นใครไปบอกมันไหมใครไปแต่งมันไหมนั่นคือธรรมชาติมันเป็นธรรมะอย่างตัณหาคือความอยากนำเราไปสู่ทุกข์อย่างนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วนะมันจะโอนออกไปจากตัณหามันจะพิจารณาตัณหามันจะเขย่าตัณหานั้นให้หมดให้เบาให้บางไปเองเหมือนกับธรรมชาติต้นไม้ต่างๆนั่นแหละใครไปบอกมันใครไปสะกิดมันไหมมันก็พูดไม่ได้มันก็ทำไม่ได้แต่ว่ามันออกไปได้ตรงนี้มันแคบมันไม่เกิดอะไรมันก็โอนออกไปข้างนอกดูอย่างนี้ก็เป็นธรรมะแล้วไม่ต้องไปดูอะไรมากมายหรอกผู้ที่มีปัญญาน่ะเท่านี้ก็รู้จักว่ามันเป็นธรรมะสัญชาตญาณของต้นไม้มันไม่รู้จักอะไรแต่มันมีความรู้อยู่ในมันนั่นแหละทำให้วิ่งออกจากอันตรายได้เลือกที่เหมาะสมของมันได้ผู้มีปัญญาเราก็เหมือนกันนั่นแหละเราบวชมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังให้มันจะพ้นทุกข์อะไรมันพาเราเป็นทุกข์เราย่ำเข้าไปจะเห็นไหมสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์เราย่ำเข้าไปจะเห็นไหมสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ก็อย่าเข้าไปใกล้มันสิจะไปรักมันหรือจะไปเกลียดมันหรือมันไม่แน่ทั้งนั้นเราก็แอบเข้าหาพระก็หมดอย่าลืมอันนี้แล้วก็อดทนอย่างหนึ่งเท่านี้แหละดีมากที่สุดถ้าคนมีปัญญาอย่างนี้ล่ะมันดี

ความเป็นจริงตัวอาตมาที่ได้ปฏิบัติมาเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์ถึงแก่ขนาดพระทั้งหลายที่อาตมาสอนมานะไม่ค่อยมีบวชก็บวชอยู่วัดบ้านธรรมดาอยู่วัดบ้านนี่แหละจิตมันคิดอยากจะทำมันคิดอยากจะเป็นมันคิดอยากจะฝึกไม่มีใครมาเทศที่วัดไม่มีใครหรอกศรัทธามันเกิดในใจไปลองดูไปพิจารณาเดินไปดูไปหาดูหูมีก็ฟังไปตามีก็ดูไปทางหูได้ยินก็ว่าเออมันไม่แน่ทางตาเห็นก็ไม่แน่จมูกได้กลิ่นมันก็บอกว่าอันนี้ไม่แน่ลิ้นรสเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบไม่ชอบก็บอกว่าอันนี้มันก็ไม่แน่โผฏฐัพพะถูกต้องทางร่างกายมันสบายหรือเป็นทุกข์ก็บอกว่าอันนี้มันก็ไม่แน่นี่คือเราได้อยู่ด้วยธรรมะตามเป็นจริงมันไม่แน่แต่ตัณหาของเราว่ามันแน่ทำยังไงล่ะต้องอดทนตัวแม่บทของมันก็คือขันติความอดทนทนมันไปเถอะแต่อย่าไปทิ้งพระนะที่เรียกว่ามันไม่แน่นะอย่าไปทิ้งนะเดินไปในสถานที่ต่างๆในโบสถ์ในวิหารเก่าสถาปนิกเขาทำอย่างดีบางแห่งมันร้าวก็มีเพื่อนพูดว่ามันน่าเสียดายนะมันร้าวหมดนะอาตมาเลยพูดว่าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิธรรมะอันจริงสิก็ไม่มีมันมีอย่างนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าวางรอยไว้อย่างนี้ทั้งที่ตัวเราบางทีก็ยังนึกเสียดายที่มันร้าวอย่างนั้นก็ยังปักใจขึ้นมาพูดมันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนและแก่ตัวด้วยบางทีก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ยังมักเข้าไปหาธรรมะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นพูดแรงๆเข้าไปให้เพื่อนได้ยินหรือบางคนก็คงจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเราก็ได้ยินเรานั่นแหละอันนี้มันเป็นประโยชน์มีประโยชน์หลายอย่างเช่นว่าเรานั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ถ้ามีเพื่อนบอกหลวงพ่อโยมคนนั้นบอกให้หลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์นั้นว่าให้หลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นโอ้มันสั่นขึ้นมานะได้ยินเขาว่านี่มันสั่นขึ้นมานี่นี่คืออารมณ์เราก็ต้องรู้มันทุกระเบียดนิ้วแหละอารมณ์นะพอมันรู้จักบางทีมันก็ตั้งใจเยี่ยมโหดขึ้นมาในจิตของเราแต่บางทีเราไปสืบสวนเรื่องนั้นจริงๆก็เปล่ามันคนละเรื่องกันอีกแล้วมันเลยไม่แน่ไปอีกแล้วแล้วจะเชื่ออะไรมันทำไมเราจะเชื่อคนอื่นอะไรมากมายทำไมเราก็รู้ก็ฟังอดทนพิจารณามันก็ไปตรงเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามีอะไรก็เขียนออกเขียนออกเขียนออกทั้งนั้นจนมันหมดคำพูดที่ปราศจากอนิจจังคำพูดอันนั้นไม่ใช่คำพูดของนักปราชญ์นี่จำไว้ตัวเราเองถ้าไปทิ้งอนิจจังเสียก็ไม่ใช่นักปราชญ์เหมือนกันไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าเห็นอารมณ์ได้ยินอารมณ์พบประสบอะไรมากมายขึ้นมามันจะเป็นเหตุให้เพลินใจก็ตามเป็นเหตุให้เศร้าใจก็ตามก็ว่าอันนี้มันไม่แน่ทำให้มันแรงแรงเข้าไปเถอะจับมันตอนเดียวเท่านี้แหละอย่าไปเอาอะไรมันมากเอาอันเดียวนี่แหละจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญจุดตายด้วยนะเนี่ยนี่คือจุดตายนักปฏิบัติอย่าไปทิ้งมันถ้าทิ้งอัน

ไอความรักใคร่คลายความยึดมั่นคลายความถือมั่นทำไมถึงคลายเพราะมันเข้าใจเพราะมันรู้มันเปลี่ยนออกจากอวิชชามันก็เปลี่ยนออกมาจากนั้นแหละตัววิชานี่แหละมันคลอดออกจากอวิชชามาเป็นตัววิชาขึ้นตัวรู้นี่มันจะคลอดออกมาจากความไม่รู้ตัวสะอาดนี่มันจะคลอดออกจากความสกปรกมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ทิ้งอนิจจังคือพระเนี่ยที่เรียกว่าพระพุทธองค์นั้นยังอยู่ที่ว่าพระพุทธองค์ของเรานิพพานแล้วน่ะอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ถ้าเป็นส่วนลึกเข้าไปน่ะพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็เหมือนกันกับคำว่าภิกขุถ้าแปลว่าผู้ขอแล้วมันก็กว้างเอามาใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้มามากก็ผิดนะคือมันขอเรื่อยๆถ้าเราพูดไปให้ซึ้งดีกว่านั้นภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารอากะภิกขุมันซึ้งไหมล่ะมันไม่ไปในรูปนั้นเสียมันซึ้งกว่ากันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมะมันก็อย่างนั้นเข้าใจในธรรมะไม่ทั่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งธรรมะเข้าไปทั้งทั่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งมันมีคุณค่ามากที่สุดอันนี้เราให้มันอิ่มอยู่ด้วยธรรมะถ้าเรามีสติอยู่เมื่อไหร่เราก็อยู่ใกล้ธรรมะเมื่อนั้นถ้าเรามีสติอยู่เราก็เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงอยู่ตราบนั้นเมื่อเราเห็นของไม่เที่ยงอยู่ตราบใดเราก็เห็นพระพุทธเจ้าตราบนั้นแล้วเราจะพ้นความทุกข์ในวัฏฏสงสารมิวันใดก็วันหนึ่งถ้าเราไปทิ้งคุณพระไปทิ้งพระพุทธเจ้าหรือไปทิ้งธรรมะอันนี้มันก็เปล่าจากประโยชน์ที่เราทำอยู่อย่างไรก็ต้องติดตามติดต่อเรื่องการปฏิบัติของเราอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำงานอะไรอยู่เราจะนั่งหรือจะนอนอยู่ตาจะเห็นรูปหูจะฟังเสียงจมูกจะดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสโผฏฐัพพะถูกต้องทางกายสารพัดอย่างอย่าไปทิ้งพระอย่าห่างจากพระนี่ก็เรียกว่าผู้ที่เข้าถึงพระได้ไหว้พระอยู่ตลอดทุกเวลาตอนเช้าเราก็ไปไหว้อรังสัมมาสัมพุทโธภควาก็จริงอยู่แต่ว่ามันจะไหว้ไม่มีความหมายถึงขนาดนี้มันจะเหมือนกับคำว่าภิกขุนั่นแหละแปลว่าผู้ขอก็ขอเรื่อยไปก็เพราะแปลอย่างนั้นถ้าหากแปลอย่างดีที่สุดภิกขุก็แปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารอย่างนี้ก็เหมือนกันอย่างแบบเราทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นไหว้พระอย่างนี้มันก็จะเทียบได้ว่าภิกขุผู้ขอถ้าเราเข้าไปใกล้ชิดอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกเวลาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสมันจะเทียบกับศัพท์ที่ว่าภิกขุผู้เห็นภัยในสงสารคือมันซึ้งกว่ากันอย่างนี้แล้วมันก็ตัดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้ามันเห็น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติ

ผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน